0: แปลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงวิธีการสอนด้วยค่ะ Yes, Donna.
1: Okay, before we begin in earnest, let's look at a few of the key terms that we're going to be using today, starting with intonation unit, also called tone unit or thought group. These mean the same thing, but I'm going to be using the terminology intonation unit. Another key term, prominence. Then three types of sentence stress, unmarked stress, emphatic stress, and contrastive stress. And finally, three types of intonation patterns, rising, rising, falling, and series. And I'll talk about each one of these, give a definition and examples. So again, don't worry if these are new terms for you. I'll be defining all of them one by one as we proceed with our lecture today.
0: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึงคำ key terms นะคะสำหรับ session นี้นะคะคำแรกก็คือ intonation unit หรือว่าอาจจะเรียกว่า tone unit หรือว่า thought group ก็ได้นะคะแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเรียกว่า intonation unit นะคะต่อไปก็คือ prominence นะคะแล้วก็ต่อไปก็ sentence stress ซึ่งจะมี3ประเภทนะคะคือ unmarked, emphatic แล้วก็ contrastive นะคะแล้วก็จะพูดถึง intonation 3แบบนะคะก็คือ risingแบบที่2ก็ rising falling แล้วก็แบบที่3คือ series ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละแบบแต่ละประเภทนะคะอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
1: We're going to start by looking at intonation units. What do I mean by intonation unit? Basically, an intonation unit is a stretch of discourse, two or more words,that forms a discrete grammatical or semantic unit, so some unit of meaning. In speech, we insert pauses to separate the intonation units, and this is a way of expressing meaning. So we segment speech into intonation units to express meaning.A question that's been asked in popular literature, there's a new book out that's, that uses this question. It says, what is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? What is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? And you can probably guess the answer has to do with intonation units. Let's see.Here's a picture of our harmless herbivore, the panda. And as we know, the panda eats shoots and leaves. This is what it eats. It eats bamboo shoots and leaves. If we express that in an intonation unit, we have one intonation unit.The panda eats shoots and leaves, right? However, the ruthless murderer, and here we have a picture of the very, very famous criminal Charles Manson, eats, comma, shoots, comma, and leaves. So first he eats, then he shoots his victims,and then he leaves the scene of the crime. And here we have three different intonation units separated by pauses. So this is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer, the difference being intonation units.
0: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึง intonation unit นะคะ intonation unit ก็คืออาจารย์บอกว่าคือ stretch of discourse นะคะก็คือ เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะส่วนหนึ่งของประโยคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดซึ่งจะมี grammar นะคะแล้วก็มีความหมายนะคะทำให้เกิด grammar และความหมายอาจจะมี2คำหรือมากกว่านั้นนะคะ ทำให้เกิดความหมายนะคะในช่วงนั้นในหน่วยนั้นนะคะในกลุ่มนั้นของคำในประโยคทีนี้ intonation เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างนะคะแตกต่างได้อย่างไรอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะแพนด้ากับแมนเซนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนเป็นฆาตกรนะคะของที่มีชื่อของอเมริกานะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแพนด้านะคะในรูปแพนด้านะคะก็จะในข้อความนะคะยูนิตที่บอกว่า eatsshoots and leaves เนี่ยนะคะไม่มีคอมม่านะคะก็คือแพนด้าคือเป็นสัตว์ที่กินนะคะกินอะไร eat shoots นะคะไม่มีเว้นวรรคด้วยนะคะ eat shoots ก็คือกินอะไรฮะใบไผ่ใบอ่อนนะคะของไผ่นะคะหน่อนะคะไผ่แล้วก็ใบมันด้วยนะคะเพราะนั้นก็ eat shoots and leavesของใบไผ่นะคะ shoots and leaves นั้นเป็นกรรมใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้า Manson เนี่ยนะคะเป็นฆาตกรเนี่ยบอกก็จะมี punctuation มี comma นะคะ eats shoots and leaves ก็คือกินนะคะแล้วก็ยิงแล้วก็หนีไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะแบ่งเป็น three intonation units นะคะซึ่งจะให้ความหมายซึ่งแตกต่างนะคะในส่วนนี้เป็นการจะเห็นว่า intonation unit เนี่ยอาจจะคำเดียวหรือ2คำหรือ3คำก็ได้นะคะแล้วแต่การสื่อความแล้วแต่การใช้punctuation เข้ามาช่วยแล้วแต่การสื่อความหมายของประโยคค่ะ
1: Okay, here's a little bit more information on intonation units. So each intonation unit has a pause at both the beginning and the endSo the intonation unit is set off by pauses at either end. It contains one prominent element. It has its own intonation contour, and it has a grammatically and semantically coherent internal structure. We can look at the example. Pandas are herbivores, not carnivores. Pandas eat plants.Not meat, right? Listen again. Pandas are herbivores, not carnivores. So here we have a pause at the end of our first intonation unit after herbivores, and another pause at the end of the second intonation unit after the word carnivores. And you'll also notice that we have a prominent element, which I've indicated in blue, herbivores.Not carnivores. So we have one prominent element in each intonation unit. So this particular sentence consists of two intonation units.
0: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายต่อนะคะว่าในแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคหรือจะเป็นคำก็ตามเนี่ยนะคะจะแยกออกจากกันโดย pause นะคะโดยการหยุดเสียงนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะที่ชัดเจนที่สำคัญในที่เรียกว่า prominent element เนี่ยหนึ่งส่วนนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่จันให้บนสไลด์นะคะคำว่า herbivores ก็คือพยางค์แรกจะเป็น prominent element ของ intonation unit นั้นนะคะแล้วก็ not carnivores ก็พยางค์แรกของ carnivores ก็เป็น prominent element ของ intonation unit ที่2นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าแล้วในแต่ละ intonation unit เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะ contour มีขอบเขตนะคะมี area ของมันนะคะคือแล้วก็จบลงด้วย pause ค่ะนะคะอย่างพูดเราก็ต้อง pause นะคะในแต่ละ unit นะคะซึ่งเสร็จแล้วก็จะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปนะคะทั้งในเชิงไวยากรณ์แล้วก็ในเชิงความหมายค่ะ
1: Let's look at segmentation or division into intonation units. So division of an utterance into intonation units depends on several different factors. It depends on the speaker, different speakers may separate out at different

0: different points, the rate of speech, how fast we're speaking, and also the meaning that's being communicated. For example, I could utter the utterance, "Give me a break," as one intonation unit. That would be probably the normal way of saying it. Or I could, if I were really angry or upset or exasperated, I might say, "Give me a break," separating it into two different intonation units. So depending on whether I'm angry, how fast I'm speaking, this particular utterance might be one intonation unit or two. And an intonation unit may consist of an entire sentence or only part of a sentence. So a sentence is not the same thing as an intonation unit. Here's an example of an entire sentence. I said, "Give me a break," divided into two different intonation units.
1: ก่อนที่จะดูที่สไลด์ใหม่นี้นะคะฉันขอสรุปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่บอกว่าแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะก็มีความหมายของมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วเนี่ยความหมายทางแกรมมาแล้วก็ทางการสื่อความหมายเนี่ยจะไปด้วยกันนะคะจะเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์อาจจะเห็นได้จากอันนี้เลยนะคะที่ในสไลด์ใหม่นี้นะคะอาจารย์บอกว่าการที่แบ่งนะคะ segmentation นะคะการแบ่ง intonation units เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พูดนะคะความเร็วของการพูดแล้วก็ความหมายที่ต้องการสื่อนะคะอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า give me a break นะคะคือถ้าพูดทั้งหมดพูดทีเดียวเลยนั่นนะคะก็เป็นการพูดตามปกตินะคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าผู้พูดได้รู้สึกโกรธนะคะรู้สึกโกรธก็อาจจะพูดอย่างโดยที่เน้นนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น intonation unit 2 ส่วนนะคะคือ give me a break นะคะคือมี pause นิดนึงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเน้นนะคะว่าเนี่ยฉันโกรธแล้วนะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์บอกว่า intonation unit เนี่ยแตกต่างจากประโยคนะคะจาก sentence ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกประโยค1ประโยคจะเป็น1 intonation unit ไม่ใช่นะคะใน1ประโยคอาจจะมีหลาย intonation unit ก็ได้แล้วแต่ปัจจัยต่างๆกันนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะการต้องการสื่อความหมายของผู้พูดนะคะความเร็วในการพูดหรือว่า อย่างอื่นนะคะหรือว่าการใช้ punctuation นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย intonation unit เนี่ยก็อาจจะเป็นหมายความว่า1ประโยคอาจจะมี1 intonation unit ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าผู้พูดต้องการมีความประสงค์เช่นนั้นนะคะหรือว่า1ประโยคอาจจะแบ่งเป็นหลาย intonation unit ก็ได้นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะก็อาจจะเป็น2แบ่งเป็น2 unit ก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่น I said give a break หรือว่า I said give me a break นะคะต่อกันไปเลยก็ได้ไปก็เป็นยูนิตเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะ
0: When we talk about spoken English, we usually say that an intonation unit can be signaled by either rising or rising-falling intonation. So really two possibilities for intonation in our spoken utterance. They typically are followed by a brief pause, which I'm going to note by using the diagonal slash. Let's look at an example from President John F. Kennedy, very, very famous quotation from President Kennedy, where he says, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Here we have both intonation possibilities. We have rising intonation in the first part of our utterance, ask not what your country can do for you, rising at the end, and then rising falling over you in the second part of the sentence, ask what you can do for your country. So rising versus rising falling intonation are two possible patterns of intonation.
1: ค่ะ สไลด์ต่อมานี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีintonation อยู่สองแบบนะคะก็คือ rising อันหนึ่งแล้วก็ rising and falling อีกอันหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างจากคำพูดของท่านอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเป็นที่โด่งดังมากนะคะคำพูดข้อความนี้นะคะที่บอกว่า ask not what your country can do for you นะคะอันนั้น you นั่นก็เป็น rising intonation นะคะและในต่อมานะคะ ask what you can do for your country นะคะตรงนั้น you นะคะก็จะเป็น rising falling นะคะก็จะมีวิธีการเน้น intonation สองแบบด้วยกันค่ะ
0: When we talk about written EnglishPunctuation performs the same function of dividing an utterance into different pieces as intonation units do in spoken English. And remember that I mentioned that intonation units, depending on where we break or place the pause, can also change the entire meaning of the utterance. Here's a good example. We have John and the boss.And if we say, for example, in two intonation units, John said, the boss is stupid, versus three intonation units, John said, the boss is stupid, we have a very, very different meaning being expressed. Let's look at the first example. John said, the boss is stupid. Who is stupid? Tell me, John or the boss?In sentence number one, the boss, right? What about sentence number two? John said the boss is stupid. Who's stupid in sentence number two?
1: John.
0: John, exactly. So completely different meaning, and the only difference here is the division into intonation units.
1: ค่ะ ส่วนในภาษาเขียนนะคะpunctuation เนี่ยนะคะก็ใช้นะคะในการที่จะแยก intonation unit นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะจากสองประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวหลักก็คือ John กับ the boss นะคะซึ่งทำให้สื่อความได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างประโยคแรก John said the boss is stupid นะคะอันนั้นแบ่งเป็น2 intonation units นะคะซึ่งก็หมายความว่า John boss ใช่ไหมคะแต่พอมาในประโยคที่2นะคะ John said the boss is stupid ตรงนี้ boss ว่า John ใช่ไหมคะอันนี้แบ่งเป็น3 intonation units นะคะค่ะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะนี่ในภาษาเขียนนะคะพอแบ่ง punctuation ต่างๆกันแล้วเนี่ยก็ทำให้แบ่งเป็น intonation units ซึ่งแยกย่อยไม่เหมือนกันแล้วก็สื่อความหมายซึ่งต่างกันค่ะ
0: When we talk about intonation units, we also always have to talk about prominence. And we've talked a little bit about prominence before. Recall that prominence is the highlighted element, the most important word within any given stretch of discourse. So within a given intonation unit, remember we have one prominent element.Prominence typically falls on the stressed syllable of the most important word in the intonation unit. And you'll recall also that we talked about the types of words that receive prominence in English, most typically verbs, nouns, adjectives, and adverbs. These are the types of words that we typically highlight or place prominence on within an English utterance.
1: ค่ะต่อมานะคะอาจารย์ก็พูดถึง prominence นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงส่วนที่เน้นนะคะใน intonation unit นะคะแล้วก็ส่วนที่เน้นนี้หรือ prominence นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ stress syllable นะคะของคำที่สำคัญที่สุดใน intonation unit นั้นนะคะถ้าอาจารย์จำได้เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับ stress นะคะคือพยางค์ไหนก็ตามที่เราเน้นนะคะก็จะเป็น prominence ด้วยนะคะ แต่ว่า prominence นี่ความหมายมันจะกว้างกว่านะคะคือ stress นี่ก็คือเป็นการเน้นก็ในพยางค์ใช่ไหมคะในคำแต่ prominence เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในรูปกว้างก็คือว่าเป็นส่วนที่เน้นของ intonation

0: นะคะแต่ว่าเน้นนั้นก็ต้องอาศัยว่าเน้นตรงไหนนะคะก็มาเน้นตรงที่เป็น stressed syllable ด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้ว prominence เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคำประเภทverb นะคะ noun adjective adverb นะคะแล้วก็เป็นคำที่เป็นหลักๆค่ะเป็นคำที่สื่อความในประโยคนั้นใน intonation unit นั้นนะคะถึงจะเป็นคำที่เน้นค่ะ
1: We're going to be talking more next time about the intersection between pronunciation and grammar, but here is a good example of where grammar and pronunciation intersect because we notice that prominence typically falls on certain types of grammatical words, the so-called content words, and does not fall on the so-called function words. And we believe covered this before in one of our previous lectures, but just to sort of refresh your memories here, content words tend to be nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative words, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. Those are the important words in the sentence. And the other words that are performing just a grammatical function, the so-called function words, include articles, auxiliary verbs, personal pronouns, possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. So these are the words that would not receive prominence in the sentence.
0: ค่ะที่จริงตารางนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในเซสชั่นก่อนๆที่พูดถึง content words กับ function words แล้วก็ในลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเป็น content words เนี่ยจะเป็นคำที่เราเน้นนะคะซึ่งก็จะเป็นคำซึ่งอยู่ใน intonation unit ซึ่งเราจะเน้นด้วยที่เรียกว่า prominence นะคะส่วนถ้าเป็น function words นั้นก็จะไม่เน้นนะคะ function words ก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะหนักไปทางที่ใช้ในทางไวยากรณ์นะคะคือ grammatical function นะคะที่สื่อเป็นการสื่อในเรื่องไวยากรณ์มากกว่านะคะส่วนถ้า content word นั้นสื่อในด้านความหมายมากกว่าค่ะ
1: Let's look at prominence in a simple dialogue of the type that you might be using in the classroom with your students.Here's a dialogue between the waiter in a restaurant and the customer. And as I read it, listen for the prominent words, which are in blue on the screen, and also listen for the intonation contours. Can I help you?
2: Sure.
1: Are you still serving breakfast?
2: Sorry.
1: We only serve breakfast until 11.
2: Okay.
1: I'd like to see the lunch menu then.
2: Here you are.
1: I'll be back in a few minutes. So, prominence in English is a part of every utterance, and it helps us understand the meaning when the prominence is placed on the correct word. You'll notice here, help, which is a verb, breakfast, which is a noun, lunch, which is a noun, etc. These are the content words of the sentence that are receiving the prominence.
0: ค่ะตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นตัวเน้นซึ่งเป็นเรียกว่า prominence นะคะซึ่ง prominence พวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น content words นะคะซึ่งจะสื่อความหมายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็ถามใช่ไหมคะว่าเริ่มต้นด้วยบริกรถามนะคะจะช่วยอะไรไหมลูกค้าก็ถามว่ายังเสิร์ฟอาหารเช้าอยู่ไหมเขาก็บอกไม่แล้วนะคะก็จะแล้วก็เอาเมนูอาหารกลางวันนะคะขอเมนูอาหารกลางวันมาดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในคำสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็น content word ซึ่งเป็น prominence นะคะใน intonation units พวกนี้นะคะซึ่งจะสื่อความให้ชัดเจนค่ะ
1: Prominence performs a very important function within spoken discourse. It typically signals one of three things. First and

0: maybe most importantly, anything that is new information. So if I'm talking to you and I want to tell you something new that I think you don't know, I will place prominence on that new information. Also, anything that I really want to emphasize. And this is a specific type of stress that we call emphatic stress. So just emphasizing something in a conversation would be emphatic stress. And the third discourse function is when I have two things and I am making a contrast between these two things, then I can place stress on both of these elements within the utterance, and this is what's known as contrastive stress.
1: ค่ะนอกจากในตัวอย่างไดอะล็อกเมื่อกี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์จะเห็นว่าตัวสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านเฉพาะตัวสีฟ้าอาจารย์ก็จะสื่อเข้าใจความหมายที่เขาสื่อได้ระหว่างเวเทอร์กับลูกค้านะคะทีนี้อาจารย์ก็อธิบายต่อไปบอกว่า prominence เนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะสื่อถึงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสื่อถึงข้อมูลใหม่นะคะ new information นะคะข้อมูลใหม่ถ้าผู้พูดต้องการที่จะสื่อข้อมูลใหม่นะคะก็จะเน้นคำลงไปนะคะหรือว่าประการที่สองนะคะเป็นข้อมูลซึ่งผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะเน้นนะคะหรือที่เรียกว่า emphatic stress นะคะก็จะใช้ prominence นะคะแล้วก็ประการที่3ในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะcontrast คำสองคำนะคะหรือว่าต้องการ contrast ข้อความสองข้อความนะคะก็จะใส่คำเสียงคำเน้นลงไปนะคะ prominence ลงไปที่อันนี้ก็จะเรียกว่า contrastive stress นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นตัวอย่างค่ะ
0: Here's an example of signaling new information using stress within the sentence or prominence. Here we have a conversation between two speakers, A and B. And A introduces a new idea. I have a new pet. B asks, what kind of pet? It's a bird, new information. A baby bird, new information. A baby pigeon, new information. Really, is it a homing pigeon? No, it's just an ordinary street pigeon. So street pigeon is new information. It fell out of its nest, more new information, and lost its mother. Again, more new information. Poor thing. Listen one more time. And this time, just listen for the stress. I have a new pet. What kind of pet? It's a bird, a baby bird, a baby pigeon. Really? Is it a homing pigeon? No, just an ordinary street pigeon. It fell out of its nest and lost its mother. Poor thing.
1: Okay. ตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะก็เป็นการใส่ prominence เข้าไปนะคะในตัวพวกคำสีฟ้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลใหม่นะคะอันนี้สองคนพูดกันนะคะเอก็บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวใหม่นะคะแล้วก็คืออะไรบ้างนะคะก็อธิบายไปซึ่งแต่ละคำที่พูดเนี่ยที่เน้นเนี่ยก็เป็นการสื่อความหมายเป็นการให้ new information ทั้งนั้นเลยนะคะpet นะคะแล้วก็ bird นะคะแล้วก็ pigeon นะคะที่เป็นตัวสีฟ้าเน้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่า street ใช่ไหมคะ street pigeon นะคะแล้วก็บอกว่า it fell out of its nest and lost its mother นะคะตรงนั้นก็ข้อมูลใหม่เหมือนกันว่าตกจากรังนะคะแล้วก็หลงกับแม่นะคะเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาจารย์คะถ้าอาจารย์ฟังนะคะทั้งหมดทั้งไดอะล็อกแล้วก็ฟังเฉพาะเลือกฟังเฉพาะคำที่เขาเน้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ความหมายของบทสนทนานี้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้ฉันได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าวิธีการนี้นะคะเลือกฟังนะคะเฉพาะตรงที่เน้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องทักษะการฟังนะคะของนักเรียนของเราเพราะเราคงไม่สามารถที่จะฟังทุกคำได้นะคะคำเล็กคำน้อยทุกคำทั้งใน

0: แดร์ล็อกนะคะในชีวิตประจำวันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะนั้นการเลือกฟังเฉพาะคำที่เน้นนะคะก็จะช่วยทักษะการฟังเก็บความหมายได้นะคะเข้าใจความหมายได้ดีทีเดียวค่ะ
1: I have several cartoons for us to illustrate again different types of stress. Let's start with the next type of stress.Which is emphatic stress, when we want to emphasize one particular word to emphasize the meaning. Here we have a cartoon of a married couple. You see the woman on the left and the husband on the far right with a very strange looking creature from outer space, and behind the creature, his spacecraft. So,the husband wants to take his picture with this strange extraterrestrial creature, and he's asking his wife, is there film in the camera? And the wife opens the camera to check, and she says, yes, yes, already, Warren, there is film in the camera. Is receives prominence here, and this is an example of emphatic stress. Of course,you realize she's ruined the picture because you can't open a camera and expose the film.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการสอน emphatic stress นะคะก็ในการ์ตูนก็สามีจะถ่ายรูปกับมนุษย์ต่างดาวนะคะให้ภรรยาเป็นคนถ่ายแล้วก็ถามภรรยาว่ามีฟิล์มไหมในกล้องภรรยาก็เปิดกล้องดูนะคะแล้วก็บอกว่า yes yes there is film in the camera นะคะก็คือมีนะคะ there is film ปรากฏว่าทำไมคะเปิดกล้องดูเนี่ยฟิล์มก็เสียหมดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รูปมนุษย์ต่างดาวค่ะ
1: another example hereAt the doctor, and we have Mr. Thompson and the doctor who's a little bit confused which patient he's dealing with. So he walks in the room and he looks at Mr. Thompson and he says, oh, you're Mr. Thompson. Sorry, you're not fit as a fiddle. So here, emphatic stress on not and also on Mr. Thompson.He's confused Mr. Thompson with someone else who's in very good health, but poor Mr. Thompson is not in very good health.
0: การ์ตูนอีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพคุณหมอกับคนไข้นะคะคุณหมอก็ถือแฟ้มสองสามแฟ้มนะคะก็สับสนว่าแฟ้มไหนเป็นของคนไข้คนนี้นะคะในที่สุดก็พบว่าคนนี้ก็คือมิสเตอร์ทอมสันนะคะโอ้ you Mr. Thompsonนะคะแล้วก็เลยบอกว่า sorry you're not fit as a fiddle ก็คือถ้าคุณเป็นคุณทอมสันแล้วก็คุณสุขภาพไม่แข็งแรงนะค่ะ
1: Here's a poor gentleman whose girlfriend Linda has left him and he runs into Linda and he says to her sorry Linda you don't know how much I hateto tell you this, but after you left me, I found someone wonderful. So he's placing emphatic stress on hate. Of course, we know he doesn't hate telling her this at all. He's very happy to be able to tell her that he found a new girlfriend after she left him.
0: ค่ะก็การ์ตูนอีกภาพนะคะผู้หญิงกับผู้ชายนายก็บอกเลิกค่ะบอกเลิกกับแฟนนะคะก็บอกว่า I hate to tell you นะคะ that I found a new girlfriend นะคะอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะก็เน้นที่คำว่า hate แต่ว่าจริงๆไม่ได้ว่าไม่อยากบอกเลยนะคะก็รีบบอกเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงใหม่ซะแล้วนะคะ
1: And here's one last cartoonThat illustrates for us how where we place the emphasis can again change the entire meaning of the utterance. Here we have Robert Fenton, and the caption of the cartoon reads, Robert Fenton realizes that tonight he has to do more than just choose his words carefully. He's rehearsing what he's going to say to his girlfriend, Sarah, and he practices.Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk.

0: Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. But he has to decide which one of these meanings he wants to communicate tonight when he talks to his girlfriend, Sarah.
1: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คุณผู้ชายคนนี้นะคะโรเบิร์ตก็กำลังลองพูดนะคะฝึกว่ากับแฟนยังไงดีนะคะค่ะก็โดยเน้นคำในที่ต่างๆกันนะคะอันแรกก็ Sarah we have to talk นะคะแล้วก็อันที่สอง Sarah we have to talk อันที่สาม Sarah we have to talk แล้วก็อันที่สี่ Sarah we have to talk นะคะตกลงจะใช้อันไหนดีนะคะแต่อันไหนก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะ but I'm afraid you know either one is good for Sarah
0: We don't know what's going to happen with Sarah tonight. No. Okay, let's look at the final type of stress, contrastive stress. And remember I said that in contrastive stress, we have two parallel elements that are receiving prominence. Here's an example. When we talk about the Serengeti plains of Africa, we can say the Serengeti has both a dry and a wet season. Notice that dry and wet both receive prominence because I'm making a contrast between the dry season and the wet season. Sometimes I don't need to mention both, but I can imply the other one. I'm planning on visiting in the dry season, and here I imply not the wet season. I'm hoping to see some black rhinos when I'm there, implying in addition to white rhinos, right? So this is an example of contrastive stress. And here we see a nice picture of a black rhinoceros on the Serengeti Plains.
1: ค่ะแบบที่สองนะคะเมื่อกี้แบบแรกก็คือ emphatic stress นะคะแบบที่สองก็คือ contrastive stress นะคะซึ่งใช้ในกรณีที่ในประโยคนั้นเนี่ยเรามีสองคำนะคะหรือสองข้อความซึ่งเราต้องการที่จะสื่อว่ามันตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ยกตัวอย่างนะคะ the Serengeti has both a dry and a wet season นะคะอันนี้เป็นอยู่ในแอฟริกานะคะบอกว่ามีทั้งหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะก็เน้นนะคะว่ามีทั้ง dry ทั้ง wet นะคะแล้วก็ประโยคถัดมานะคะ I'm planning on visiting in the dry อันนี้ก็คืออาจารย์ก็บอกบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าทั้งเปรียบทั้งสองแบบนะคะทั้ง dry ทั้ง wet นะคะถ้าพูด dry เฉยๆเนี่ยนะคะก็ imply ว่าแทนที่จะไปหน้าที่เป็นหน้าฝนนะคะหรือว่าประโยคที่3ก็เช่นกัน I'm hoping to see some black rhinos นะคะก็คือจริงๆแล้วโดยปกติก็จะมีrhinoceros เป็นสีขาวใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าถ้าไปที่เนี่ยจะได้เห็นสีดำด้วยนะคะค่ะ
0: So far we've been talking about intonation units prominence and stressBut I'd like to now move into talking about intonation. And intonation is very simply the melody of our speech. In English, we typically talk about four different pitch levels, as we would in music, right? So we have low, mid, high, and extra high pitch levels. Usually, we use levels one, two and three, or low, mid and high. But that final level, extra high, is when we are excited or surprised. So that level is used for emotional reasons particularly. The example sentence here, let's go to a party tonight. Let's go to a party tonight. Listen and hear if you can hear the different pitch levels. Starting at mid level two, let's.Go to a par, up to the third level high, and then back down again to tonight, ending on a low. This is the so-called rising-falling pattern of intonation because it goes up and then it goes down again. It falls at the end of the sentence.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่า intonation เนี่ยเหมือนกับเป็น melody of speech นะคะคือจะประดับเสียงขึ้นลงนะคะคล้ายๆกับโน้ตดนตรีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่ระดับ low mid แล้วก็ high นะคะอันนั้นเป็นระดับที่ใช้ตามปกติทั่วไปถ้าระดับ extra high นั่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์นะคะถึงจะใช้สูงเสียงสูงขึ้นไปถึงระดับนั้นนะคะอาจจะตื่นเต้นประหลาดใจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตกใจนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ Let's go to the party tonight นะคะตรง party นั้นตรงนั้นจะอยู่ในระดับ high นะคะแล้วก็ตกลงมานะคะก็เน้นเฉพาะว่าตรง party นะคะแล้วก็ลงมาค่ะ
0: So as we've already mentioned, intonation consists of the rises and the falls in pitch within a given intonation unit. Each intonation unit has its own intonation contour. And the two basic patterns that we mentioned already, rising and rising falling. And I'll talk more about the use of each of these patterns in just a little while.We also have a third type of intonation pattern that is a combination of rising and rising falling that occurs in longer utterances and consists of rising, rising, rising, and then at the very end, rising, falling to signal the end of the utterance. And this last pattern is what we call series intonation because we have a seriesof different things that we're talking about.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่า intonation เนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่ามี2ประเภทแรกนะคะคือ right intonation แล้วก็อีกประเภทนึงคือ rising falling intonation นะคะอันนี้ประเภทที่3นะคะเรียกว่า series intonation นะคะก็คือออกมาเป็นชุดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ให้ดูนะคะก็จะเป็น rising rising rising rising แล้วก็ falling นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างค่ะ
0: Of course intonation carries a lot of the meaning of musicSo here we have a cartoon of a man who's sleeping and his alarm clock rings and he starts to get up and his wife says, it's Saturday, it's Saturday. And he then returns to bed and goes back to sleep again. So she's stressing the fact that he doesn't need to go to work because it's the weekend and she uses intonationto communicate that meaning.
1: ค่ะก็ในการปลุกนะคะสามีกำลังจะลุกภรรยาก็บอกว่า it's Saturday ค่ะก็คือเตือนว่าไม่ใช่นะในการปลุกก็คงตั้งสำหรับ5วันนะใช่ไหมคะพอวันเสาร์ก็ลืมก็ปลุกเวลาเดิมนะคะก็เลยสามีก็เลยนอนต่อค่ะก็อาจารย์บอกเป็นการสื่อนะคะใช้ intonation นี่นะคะในพูดคำเรา Saturday เฉยๆมันก็ไม่สื่อนะคะค่ะก็ค่ะก็สื่อว่านอนต่อได้ค่ะ
0: Or here we have in our next cartoon a very nice example of two different people saying the same thing with very different intonation and expressing very very different meaning. So we have a young girl in the firstsegment of the cartoon, and here it says, people react to the end of the school year in different ways. The young girl is very excited. School's out! Her mother has quite a different reaction. School's out. She's worried because she's going to have to spend a lot of time taking care of her child during the period that the child is not in school. She's not excited.Whereas her daughter is very excited.
1: ค่ะการ์ตูนนี้นะคะก็ประโยคเดียวกันนี่นะคะก็สื่อต่างกันโดย intonation ต่างกันนะคะเด็กนักเรียนเด็กๆนะคะก็ oh school's out นะคะก็คือดีใจที่โรงเรียนเลิกนะคะหรือว่าโรงเรียนปิดใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าทำไมฮะแย่ละนะคะถ้าปิดเทอมนี่คือลูกต้องอยู่บ้านทุกวันรบกับลูกทุกวันนะคะก็เลยพูดด้วย

0: know the answer. If you ask me, what's the capital of Texas? Beats me, I don't know, right? Second idiom, you can say that again. You can say that again. An idiom which means something like, I agree with you. What you just said, I agree with you entirely. And then the final one, when you're insulted by somebody, how dare you? How dare you? So these have their own fixed intonation patterns that go along with the idiom itself.
1: ค่ะในสไลด์นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง idioms นะคะสำนวนนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะมี intonation pattern ซึ่ง fixed นะคะแล้วก็จะเป็นการสื่อความหมายด้วยนะคะของสำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นอันแรก beats me นะคะซึ่งอันนี้หมายความว่า I don't know นะคะไม่รู้อย่างถามว่าเมืองหลวงของเท็กซัสคืออะไร beats me นะคะก็คือไม่ทราบนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าเห็นด้วยนะคะก็เป็นสำนวนที่บอกว่า you can say that again you can say that again นะคะก็แปลว่า I agree นะคะหรือว่าอันสุดท้ายถ้าถูกว่านะคะถูกดูถูกว่าเราก็จะบอก how dare you นะคะค่ะกล้าดียังไงใช่ไหมคะค่ะก็ซึ่งอันนี้จะเป็น fixed intonation pattern ซึ่งอยู่ใน idioms นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนซึ่งใช้สื่อความหมายนะคะของสำนวนนั้น
0: ๆ Let's look a little bit more in depth at the two different types of intonation patterns, starting with rising, falling intonation.So rising, falling intonation typically signals one of the following things. The speaker is certain about something. The speaker wants to signal that he or she is finished. Or the speaker wants to signal a certain kind of purpose for what he or she wants to say. If we look at rising, falling intonation in terms of grammatical categories,We could also say that we typically use rising, falling intonation in statements, in commands, in requests for specific information, or what we typically call WH questions in English. And then finally, when we insert extra or additional information using the grammatical structuresof appositives or non-restrictive adjective clauses. All of these grammatical categories use rising, falling intonation.
1: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ดาวน่าก็พูดถึง rising, falling intonation นะคะว่าปกติแล้วเนี่ย rising, falling intonation เนี่ยจะเป็นการบอกถึงสื่อจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะอย่างเช่นจะสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีความมั่นใจนะคะค่อนข้างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะหรือสื่อว่าผู้พูดเนี่ยพูดจบนะคะfinality นะคะคือพูดจบหรือว่าเน้นนะคะในประโยคในส่วนที่จบหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็ประโยคที่เป็น WH question คือว่าเป็นคำถามนะคะถามข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ WH questions นะคะแล้วก็เป็นประโยคซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งอย่างเช่นในที่เรารู้จักกัน appositives หรือ appositions นะคะที่เป็นข้อความซึ่งมาขยายความคำข้างหน้านะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10 ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไง

0: บ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
1: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
0: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
1: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
0: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
0: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
2: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: โอ้ออกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ับอะไรครับ
1: เมื่อพบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทยคุณครูจิตรารัตนเสถียรจึงได้นำกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยมาพัฒนาทักษะให้กับพวกเขาและตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถครั้งสำคัญนั่นคือการเป็นผู้นำเกมส่งเสริมการอ่าน
2: ในวันนี้นะครับพี่มีเกมมานำเสนอว่าชื่อเกมว่าเปิดไข
3: ่ไข่พจนานุกรมผู้เล่นต้องมีทั้งหมด5คนและอยู่ในระดับชั้นเดียวกันครับ
4: 2ผู้เล่นต้องหยิบไข่คนละ1ใบครับ
2: 3เมื่อเปิดไข่

0: มาแล้วน้องๆก็ต้องบอกเบอร์พวกพี่นะครับแล้วพี่จะให้น้องหาในพจนานุกรมโดยมีเวลาจับให้1นาที
1: น
0: ้องๆหยิบไข่พลังใบครับ
2: นักเรียนที่เป็นผู้นำเกมเขาเรียนรู้คำได้มากข้อดีก็คือเขาฝึกกระบวนการคิดรู้ความหมายของคำได้มากกว่าคนที่จะมาเล่นเกมนะคะฝึกในเรื่องการอ่านให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นอ่านหนังสือได้มากขึ้นรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายของคำได้เพิ่มมากขึ้น

0: ้าปากกาเหรอ
1: ที่อยู่ว่าหมดไปแล้ว
0: ครับจ๋าสวัสดีน้องครับเมื่อกี้ใครชนะครับ
2: เอาตัวมือให้หน่อยครับ
3: และเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของเกมเซียมซีเสริมการอ่านโดยให้ผู้เล่นเสี่ยงเซียมซีแล้วไปอ่านหนังสือตามคำทำนายที่ปรากฏในใบเซียมซีซึ่งกลุ่มบรรณารักษ์น้อยก็ได้พิสูจน์ความสามารถของพวกเขามากขึ้น
4: การที่เราจะแต่งเซียมซีเนี่ยก็ต้องมองว่าเด็กคนไหนเขามีความสามารถตรงด้านไหนก็พอดีจะมีอยู่สองคนก็คือคุณากรเนี่ยกับสุธีเขาก็แต่งเข้าท่าใช้ได้ก็มีผิดบ้างถูกบ้างสัมผัสไม่สัมผัสแต่ก็เป็นการดีเปิดโอกาสให้เขาตรงไหนที่ไม่ถูกเราก็ช่วยแก้ไข
5: เราเขียนไปก่อนนะลูกผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไข
4: ใบปฐมสมจิตอธิษฐานมีจอฤาษีด้วย
5: ไหนอ่านให้ครูฟังซะลูกใบที่1
6: 21ธันวาดีมีความหวังอ่านเสียงดังหน้า14นักเรียนจ๋าอ่านถูกต้องทดสอบสมองรองปัญญาผลตามมาจะได้รับของรางวัล
4: จากเกมเซียมซีเสริมการอ่านเนี่ยที่ให้คุณากรแต่งร่วมกับสุธีใบนี้เป็นใบที่เราจะต้องไปทำไมคะไปอ่านให้น้องๆฟัง
7: ใบ14นี้ท่านอ่านหน้า3จงทำตามเถิดหนาคุณหนูขา
4: ก็ให้เขาฝึกอ่านกับเราก่อนทุกคนให้ฝึกอ่านให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องตามลักษณะของกรนะคะแบ่งวรรคให้ถูก
8: ใบที่18ควรจะอ่านหน้า19
4: ให้เขาอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านให้คล่องเพราะน้องๆที่มาเสี่ยงเซมซีบางคนป.1เนี่ยป.2ป.3บางทีอ่านเซมซีไม่ค่อยออกหนูก็ต้องอ่านให้น้องๆฟังว่าเซมซีใบเนี้ยนะทายว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: เราจะให้นักเรียนเสี่ยงเซมซีมา1เบอร์ครับเร็วๆฮะแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้น้องๆเลือกมา1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะได้เบอร์10เรารู้ว่าเราได้เบอร์10เราเดินมาเลยฮะดูที่นี่นี่ได้เบอร์10ไหนล่ะเลข10เจอแล้วเลข10นะเซียมซีเสริมการอ่านใบที่10นะถ้าน้องๆรู้ว่าน้องๆได้เบอร์อะไรให้น้องๆมาตามโต๊ะนะครับเพื่อที่จะอ่านหนังสือและรับของรางวัลนะครับน้อง3เนาะ
9: สมมติว่าใบนึงนี่เขียนไว้ว่าจงรีบอ่านหน้า4ตั้งใจอ่านเถอะนะอ่านฟังชัดเสียงดังเราก็จะมีรางวัลให้แล้วจะมีกรรมการคอยช่วยดูแล
10: พี่นกพูกขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รางวัลก็ต้องพยายามใหม่นะคะ
4: แล้วก็ให้กำลังใจเสมอบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยากลูกเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็มีความสามารถเด็กมัธยมเรื่องความมั่นใจสำคัญมากค่ะ
11: ใบที่6นี้แจ้งแถลงสารโชคของท่านนั้นมีดีหนักหนาอ่านหน้า9หมายถึงให้น้องไปหาหนังสือที่น้องชอบที่สุดในตะกร้าที่พวกพี่ของนั่งอยู่และเปิดอ่านหน้า9หนูจ๋าอย่ารอช้าจนจบหน้าจะโชคดีมีรางวัล
9: ที่ผมได้นะครับผมจะเป็นคนยืนอ่านแต่ก่อนเราก็เคยอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกพอเรามาเล่นนี้เราก็ลองมาอ่านได้ประโยชน์มีวันหลังแล้วก็คิดเกมแบบนี้ขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆครับ
2: เราอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องนิทานหน่อยครับว่าเราจะเอาไหนดี
3: เมื่อเกิดความมั่นใจบ้านแตกหน่อความคิดสร้างสรรค์บรรณารักษ์น้อยจึงนำเสนอการเล่านิทานเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2: ครับทุกคนตกลงไหมครับ
12: ตกลง
2: โอเคตกลงแล้วเรื่องนี้นะครับ
4: คุณครูครับเล่านิทานก็ดีเหมือนกันนะครับคุณครูแล้วก็บอกก่อนจะออกไปเล่านะทดสอบก่อนก็ให้เขาลองเล่าให้คุณครูฟังก่อน
2: ณบึงกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมียักษ์สองตนอาศัยอยู่ใต้บึงนั้นบึงนี้เนี่ยเป็นบึงที่สวยงามมากๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเด็กๆต่างก็กลัวยักษ์สองตนนั้นยักษ์สองตัวนั้นชื่อว่ายักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองคิดจะสร้างอะไรที่มันสนุกยักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองจึงพากันสร้างภูเขากลางบึงใหญ่แห่งนั้น
1: จ้ายักษ์เหลืองตะโกนถามเจ้ายักษ์ม่วงว่า
12: โอ้ยเจ้ายักษ์ม่วงเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
13: ที่สุธีเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขอชมเชยว่าเล่าได้ดีมากนะถ้าจะให้ไปฝึกอีกนิดนึงเรื่องออกเสียงรอเรือนะครับก็จะดีมากมากกว่านี้
14: หาทีมงานใหม่คนนึงก็ได้มาช่วยถือเพราะถ้าคนเดียวอาจจะไม่ทันเวลาหยิบเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนฉากเงี้ยค่ะ
3: แล้วช่วงเวลาของการแสดงก็มาถึง
15: ณบึงใหญ่แห่งหนึ่งเป็นบึงที่สวยงามมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในบึงนั้นเลยเพราะมียักษ์2ตนเฝ้าอยู่ยักษ์ตัวที่1ชื่อว่ายักษ์ม่วงต่อไปยักษ์ตัวที่2ฮะชื่อยักษ์เหลืองครับยักษ์เหลืองเนี่ยจะเป็นยักษ์ที่น่ารักครับเพราะยักษ์เหลืองเนี่ยเสียงก็จะแบบนี้เลย
12: เจ้ายักษ์ม่วงชื่อยักษ์เหลือง
15: เสียงก็จะแบบนี้เลย
4: การที่เขาออกมาเล่านิทานเนี่ยแรกๆครูก็ไม่มั่นใจแต่พอเขาเล่านิทานไปแล้วครูรู้สึกปลื้มไม่คิดว่าเขาจะทำได้รู้สึกปลื้มใจมากพอเห็นเขาน้องๆที่มาฟังนิทานนะคะทุกคนสนุกหัวเราะเราก็พัฒนาการของเขาใช้ได้นะการเล่านิทานก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยหลายๆด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านการอ่านเขาไปเลือกหนังสือมาปั๊บเขาก็ต้องอ่านเนื้อหาก่อนอ่านแล้วสรุปใจความของเรื่องได้เขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดให้คติสอนใจอย่างไรบ้างทักษะด้านที่สองก็คือด้านการพูดออกเสียงรอเรือพูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนอะไรแล้ววิธีการพูดชักจูงใจให้คนจะมาสนใจจะพูดยังไงแล้วก็เทคนิคในการที่จะเป็นผู้ฟัง
15: ทำยังไงครับน้องๆก็คิดว่ายักษ์2ตัวนี้เขาจะทำยังไงให้เด็กเข้ามาเล่น
16: สร้างที
15: ่อยู่อาศัยหลายคนตอบสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของยักษ์ใช่ไหมครับของยักษ์2ตนถูกต้องครับ
4: ฟังน้องๆโต้ตอบเขามีสมาธิด้วยในการฟังนะแล้วเขาก็มีวินัยในการทำงานตรงนี้ก็เป็นส่วนดีฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ
17: ก่อนที่ผมจะมาทำกิจกรรมเล่านิทานเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดนะครับก็คือรอเรือรอลิงเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมันก็ฝึกในการสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยปกติเนี่ยผมอ่านหนังสือในแค่บรรทัด2บรรทัดผมก็เหม่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
3: เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนทั้งคุณครูและลูกศิษย์ต่างก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
2: เอาละเดี๋ยวครูมีงานจะให้นักเรียนทำครูจะให้นักเรียนแต่งกลอน8
18: เอาครูค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจเลยระดมสมองช่วยกันคิดนะคะโทษของสุรานะคะเป็นกลอน8
19: ได้ติดท้ายแ
20: ล้วลูกติดจ้ะ
21: ให้จดเงินซื้อข้าวชักอับจน
2: อย่าโมเมาซ้ำไหมนี่ก็เมานี่ก็อะไรอีกครับ
22: เรา
4: ค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเพื่อนๆก็จะมายอมรับพวกนี้เข้ากลุ่มแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไม่เครียดกระบวนการของการเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะก็ช่วยพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้ในหลายๆด้านด้วยกันด้านแรกเลยก็คือช่วยเขามีระเบียบวินัยนะมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาอดทนช่วยเหลือส่วนรวมตรงนี้ก็เขาเป็นเด็กดีพัฒนาอีกด้านหนึ่งก็คือด้านในเขาด้านการเรียนนะคะการอ่านการเขียนแล้วก็ทักษะด้านการพูดการแสดงออกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก
23: สุราดีดียาเมื่อสิ้นคิด30ติดเป็นพิษสำลิดผลดื่มเข้าไปแอลกอฮอล์สารประปนเกิดเป็นคนอย่าลิลองของมึนเมา
24: เราได้ข้อมูลจากเน็ตมาเพียบเลยนี่ไง
25: ได้หลุดมาเหรอ
24: เปล่าเราไม่ได้โหลดมาหรอกที่เราบอกว่าเราไม่ควรลอกข้อความจากเน็ตเราควรอ่านแล้วสรุปมาแต่ความที่น่าสนใจนะ
4: ธนวัฒน์ก็อ่านเก่งขึ้นอ่านจับใจความได้เก่งเขียนเรียงความได้ดีขึ้นเพราะเขาได้อาหารสมองจากห้องสมุดสุธีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนก็คือการพูดของเขาแล้วก็การอ่านเขาอ่านบทกลอนแล้วก็ร้องเพลงนำตัดร้องโชว์แล้วก็ไปแข่งขันเล่านิทานซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมา อย่างคุณอากรอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่องการแต่งกลอนแต่งกลอนได้ไวแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นจนเพื่อนๆเนี่ยขอให้เขาแต่งให
0: ้คุณครูจิตรานั้นพร่ำสอนสั่งพวกเราตั้งใจฟังคำท่านนี้ท่านนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ดีให้พวกเรามีความรู้อยู่คู่กายท่านช่วยเตือนช่วยสอนช่วยบอกกล่าวทุกเรื่องราวท่านสอนอย่างหลากหลายเราเป็นศิษย์เรียนรู้อย่างง่ายดายรู้มากมายรู้ทุกสิ่งก็เพราะครู
17: รู้สึกรักมากครับรักคุณครูคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นครูที่ให้โอกาสครับ
5: คุณครูจิตราเป็นแม่คนที่สองนะครับรักเหมือนแม่แล้วครับ
6: เริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรผมเริ่มอยากจะเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เหมือนดึงผมให้ขึ้นมาเป็นคนผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าแบบครูเขาแบบให้โอกาสผมแล้วก็ต้องตอบแทนเขาด้วยวิธีแบบขยันเรียนกลับบ้าง
9: จากเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องเปลี่ยนใหม่หมดก็เขียนถูกอ่านออก
4: บางครั้งถ้าเราคิดว่าเราจะทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไปอ่ะแล้วเราก็ไปสนใจเฉพาะเด็กกลุ่มที่เรียนดีอย่างเดียวมันก็เท่ากับเราทำร้ายเด็กก็คือต้องมองหาว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากเขามีปมด้อยมีจุดด้อยตรงนี้แล้วเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ปัญหาเขาโดยวิธีไหนแล้วการแก้ปัญหาโดยการลงโทษเนี่ยบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะหากิจกรรมอะไรที่จะมาช่วยเสริมเขาดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเตรียมการสอนมาบางครั้งมันไม่ทันเวลาเพราะว่าเขาช้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนก็ทันตามกำหนดดีขึ้นครูก็มีความสุขในการสอนนักเรียนก็มีความสุขในการเรียนก็ทำให้การเรียนการสอนเนี่ยประสบความสำเร็จ

0: เมื่อวันเปิดเทอมวันแรกเริ่มขึ้นแน่นอนว่านักเรียนจะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆห้องเรียนใหม่ๆส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างเงียบอึมครึมรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณพฤหัสพหลกุลบุตรประธานมูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดค่ายอบรมละลายพฤติกรรมเด็กมาถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนด้วยกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะถามคำถามแลกเปลี่ยนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ได้อย่างราบรื่นต่อไป
1: ก็ตอนนี้ก็ดูแลงานฝ่ายละครการศึกษานะครับก็ดูแลงานการศึกษาของมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มละครมังคับป้อมโดยปกติเวลาที่ทำค่ายเนี่ยเด็กก็จะมาจากหลากหลายที่เนาะเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะเวลาทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขินกันบ้างก็เลยต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศพวกนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้นะเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกกล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเขามีกับเพื่อนๆมนุษย์เราถ้ารู้สึกว่ากลัวหรือว่าร้อน

0: อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติก็จะแบบเรียนรู้ยากอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้กิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกล้าที่จะสัมผัสกับเพื่อนหรือว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
1: ้นักเรียนระดับชั้นม.1 เนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากหลากหลายโรงเรียนหลายๆคนมาเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมักจะเงียบๆเขินๆเคอะๆเขินๆ ก็อยากจะได้เทคนิคที่ทำให้นักเรียนเนี่ยทลายกำแพงตรงนี
2: ้ เปิดเทอมใหม่ๆเด็กเขายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็ครูก็อยากที่จะได้เทคนิคใหม่ๆที่จะใช้สำหรับให้เด็กเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับครู
3: วิธีการที่จะทำให้เด็กได้มีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าในคาบแรกของเด็กเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่รู้จักกันเด็กเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักใครก็อยากจะให้เขาได้สนิทกับเพื่อนได้เร็วมากขึ้นครับ
4: อยากจะได้เทคนิคในการที่จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้สนิทกันเร็วขึ้นหรือว่าเขาได้เรียนรู้กันอย่างไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะ
5: นะครับเดี๋ยวอันนี้อยากให้คุณครูเดี๋ยวท่านลองเล่าว่าบรรยากาศของการสอนวันแรกของการเปิดเทอมนี้เป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอ
6: เปิดเทอมวันแรกนะครับโดยเฉพาะนักเรียนม.1 เนี่ยก็คือรู้กันเป็นน้องใหม
5: ่
6: เพิ่งมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยเป็นรุ่นน้องส่วนใหญ่เนี่ยบรรยากาศในห้องจะค่อนข้างตึงครึมนะคร
5: ับแสดงว่าบรรยากาศวันแรกนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวาย
7: ยัง
8: ใช่ค่ะยังไม่รู้สึก
5: ยังวุ่นไปเลย
6: ยังไม่กล้าแสดงออก
2: ก็คล้ายๆกันนะคะเด็กเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าที่ใช้วิธีคือเขาเหมือนจะยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนใหม่มากนะก็จะใช้วิธีว่าให้แนะนำตัวแต่ว่าจะจับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะจับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมอะไรในห้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเหมือนรู้จักเพื่อนเป็นกลุ่มๆไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
9: ส่วนตัวเคยให้เด็กออกมาแนะนำว่าเอ้ยเราชอบดาราคนไหนหรือชอบนักร้องคนไหนเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะจับกลุ่มความตามความชอบของเขาได้ถูก
5: ผมคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่มุมมองแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเราก้าวข้ามไอ้ความยุ่งยากไปได้ในระยะแรกๆแล้วเราสามารถจัดการระบบที่ให้เด็กดูแลกันเองได้ไม่รู้ว่าอาจจะช่วยคุณครูได้ระดับหนึ่งหรือเปล่านะครับในระยะยาวต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงบรรยากาศของห้องเรียนในวันแรกนะฮะเด็กที่เข้ามาอาจจะยังเขินอายอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จักกันการที่ให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับก่อนที่จะได้รู้จักหน้าค่าตาเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชื่อว่าสำรวจห้องนะครับลองให้สมมติให้คุณครูทุกคนเป็นเด็กสักม.1 นะครับที่เพิ่งมาเจอกับห้องเนี้ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวง่ายๆครับมันจะเริ่มจากว่าให้เราลองเดินสำรวจห้องนี้นะครับในสายตาที่อาจจะไม่เห็นเป็นแค่นี้ลองนึกถึงว่าถ้าเรามีตาพิเศษที่สามารถสแกนรายละเอียดของห้องไปได้มากกว่าบางอันที่เราอาจจะแบบคิดว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราลองไปมองใกล้ๆมองอย่างเช่นโต๊ะเราอาจจะเคยเห็นมุมนี้มาก่อนแต่ว่าลองมองใต้โต๊ะหรือว่ายืนบนเก้าอี้มองอาจจะเปลี่ยนการรับรู้หรือว่าการมุมมองไป

คนอาจจะเห็นภาพใหญ่ๆหรือว่าระยะที่เราเคยมองแบบนึงแต่พอมันมองใกล้ๆความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไปได้นะฮะแล้วแต่อันนี้ขอให้เขียนลำดับออกมาไม่ต้องกังวลว่าต้องได้มากอะไรนะครับเราตามความจริงเราเจอใช่ครับลองอ่านดูนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นว่ามีการให้รายละเอียดนอกเหนือจากแค่คำกว้างๆกระจกก็กระจกนี่กระจกแตกอะไรแค่นะครับภาพบนบอร์ดมีการระบุชัดเจนขึ้นลายมือเด็กบนกำแพงอะไรเงี้ยขยะที่ใต้โต๊ะเรียนอะไรเงี้ยก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆนะครับ

0: ็เดี๋ยวอยากจะฟังความเห็นของกลุ่มบ้างครับหลังจากที่ได้ลองทำกิจกรรมนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างครับทั้งที่เป็นห้องเรียนเดียวกันแต่ละคนก็เก็บรายละเอียดมาแตกต่างกันแล้วก็ชอบในส่วนที่คุณตุ๋ยพูดในเชิงว่าให้มองภาพนั้นแล้วลองคิดถึงความรู้สึกนะครับยกตัวอย่างผมเห็นภาพคิตตี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินภาพมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์เดินเล่นนะมองผิวเผินก็จะดูเหมือนภาพการ์ตูนแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ในห้องเรียนสามารถติดภาพการ์ตูนได้นะครับถ้าเป็นนักเรียนติดเองก็ไม่มีคำถามถ้าเป็นคุณครูติดให้ก็จะคิดได้ว่าเหมือนเป็นการที่คุณครูปรับข้อหาเรียนได้ส่วนหนึ่งนะครับ
0: จริงๆแล้วกิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมง่ายๆเป็นกิจกรรมเปิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรียนรู้นะครับซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญมากกับผู้เรียนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปในที่อื่นๆแล้วเราแปลกที่หรือว่าแตกผู้คนด้วยมันก็จะทำให้มันไม่เกิดความสงบในจิตใจเพราะว่ามันกังวลมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได
2: ้ผ่านมาแล้วนะคะจากการเปิดเทอมมาทั้งหมด5วันแล้วนะวันนี้วันที่5อ้าวใครเคยสำรวจห้องนี้บ้างเคยเดินรอบๆห้องแล้วมีไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสำรวจห้องกันนะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สำรวจรอบๆห้องของเรานะคะว่าห้องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอะไรอยู่บ้างมุมไหนที่เราไม่เคยเดินไปเลยนะมีใครอยู่หน้าห้องแล้วเคยเดินไปมุมข้างหลังมีไหมเดินไปไหมก็จะไม่ค่อยได้เดินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจให้รอบๆห้องของเรานะคะว่ารอบๆแล้วห้องเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง
3: คุณครูสุชิราให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้องเรียนนี้มาได้เพียง5วันเดินสำรวจทำความคุ้นเคยกับห้องเรียนใหม่ของตนตามเทคนิคของกูรูจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนสิ่งที่พบลงในกระดาษแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4: เจอกระจกที่แตกอยู่ข้างหลังอะค
2: ่
4: ะ
2: ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูซิทายซิว่ากระจกพานี้คือกระจกบานไหน
5: เหรียญสตางค์1บาทที่มีขี้ฝุ่นเกาะอยู
6: ่เจอลำโพงแตกครับแล้วก็เจอรอยเท้าที่ฝาผนังแล้วก็เจอรูที่พื้น
2: นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมการสำรวจห้องเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นถูกไหมคะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัยใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้สำรวจสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความคุ้นเคยใช่ไหมเราก็จะเกิดความปลอดภัยถูกไหมคะในการดำเนินชีวิตหรือว่าในเวลาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับห้องเขารู้จักห้องมากขึ้นนะคะรู้จักว่าห้องเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนมีรูมีช่องอะไรตรงไหนเป็นรอยแตกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้จักห้องมากขึ้นให้เขาเริ่มสำรวจในช่วงต้นการศึกษาแบบนี้ต้นปีการศึกษาเหมือนเขาจะได้เริ่มรู้สึกว่าเขารู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักห้องเรียนมากขึ้นแล้วก็อันนี้มันสามารถไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆอย่างได้ทำให้เขาแบบสังเกตเพื่อนสังเกตคนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะได้มากขึ้น
7: ตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ไม่เคยเดินสำรวจห้องนี้เลยแล้ววันนี้พี่ๆได้ให้พวกหนูได้เดินสำรวจห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเพราะเวลาเรานั่งข้างหน้าเรามองเห็นแต่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นแบบภาพข้างหลังว่ารอบๆห้องของเราก็มีของมากกว่า
8: ได้ประโยชน์ก็คือสามารถรู้ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของห้องเรียนค่ะถ้าใช้กับตัวเองก็เพิ่มความสังเกตแก่ตัวค่ะจากที่เราไม่รู้ก็เป็นรู้ค่ะ
9: ก็ผมก็ได้รู้ว่าการนับสายไฟเนี้ยก็ช่วยผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถทำให้ผมเนี่ยสนุกไปกับมันได้ด้วยครับ
0: กิจกรรมที่สองเดี๋ยวเราจะลองมาทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับชื่อกิจกรรมว่าวาดหน้านะครับอันนี้ก็จะทำให้ขยับความคุ้นเคยสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ได้รู้จักกันครั้งแรกอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาลองพูดคุยกันนะครับกล้าที่จะมี eye contact

0: ว่าเปิดตัวเองก็เพื่อนมากขึ้นนะครับ
1: ทีนี้ขั้นแรกนะครับผมก็จะมีกระถางสีดำนะครับแผ่นสักประมาณเท่ากับกระดาษอย่างเงี้ยนะครับตัวละอันนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้หันหน้าก็หันกันไปคู่กิจกรรมเนี้ยชื่อว่ากิจกรรมวาดหน้าโดยมีกติกาเล็กน้อยว่าต้องขอให้วาดเป็นเส้นเดียวไม่ยกมือห้ามมองกระดาษโดยที่เวลาที่เราไม่มองเนี่ยเรามองขอให้เราเนี่ยมองไปที่หน้าเพื่อนหรือว่ามองไปที่ตาเพื่อนนะครับยากกว่านั้นอีกว่าในเวลาที่เราวาดไปด้วยก็ขอให้คุยเพื่อคล้ายๆสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชอบทานอะไรมาจากโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้คนที่เป็นคนถามเนี่ยเป็นคนวาดไปด้วยนี่คนตอบก็สบายนิดหนึ่งนั่งตอบเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะให้สลับนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคนถามจะต้องถามด้วยวาดด้วยจำด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับ
2: พี่ตุ้มเป็นคนจังหวัดไหนคะ
3: เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
2: เราก็เรียนจบที่ปราจีนบุรีป่ะคะ
3: จบป.6ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มาต่อม.1ที่กรุงเทพค่ะที่ราชบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
2: มีโอ่งมั้งคะน่าสนใจ
4: ชิวงานอดิเรกนี่ทำอะไรครับ
5: ผมมีครับก็ปกติเล่นบาสบ้างครับเย็นๆเล่นบาสกับนักเรียนเป็นบางวันนะครับพื้นที่โรงเรียนที่กว้างมันมีผลทำให้แบบเด็กหนีหรือไปแอบไปหลบทำอะไร
4: ก็มีครับเด็กก็จะไปลงไปแบบเตะฟุตบอลไปแอบเตะฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นเรียน
1: ก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ยกหรือว่าไม่ให้ยกมือแล้วก็วาดเส้นเดียวไม่ให้จบได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นกติกาสำคัญเป็นเพียงแค่ว่าทำให้มีกิจกรรมที่ทำให้เราพูดคุยกันได้น่าสนใจขึ้น

0: คราวนี้เดี๋ยวลองมาคุยกันนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบครูบอกอ่ะคุยกันแล้วจะคุยอะไรอะไรนี้มันจะแบบก็อย่างน้อยก็มีกิจกรรมแบบแก้เขินกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าถ้าเป็นการแก้เขินไปก็เรื่องคุยไป
0: ส่วนนึงเนี่ยมันช่วยทำให้แสดงคือไม่ใช่เรื่องของความงดงามของภาพนะแต่ว่าภาพที่ออกมาสำหรับผมคิดว่ามันน่าสนใจดูภาพเพราะว่ามันเป็นการมุมมองผ่านมือผ่านการทำงานของมือจากตัวเราเองของเพื่อนมันเป็นการ projection สิ่งที่เราเห็นนี้ออกมาเป็นภาพได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพสวยงามนะเป็นภาพเชิง abstract เป็นนามธรรมก็ได
2: ้ตรงนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเรานะครับฉะนั้นมีใครที่เริ่มรู้จักเพื่อนกันได้บ้างเล็กน้อยแล้วครับใครที่ยังไม่รู้จักเพื่อนครบทุกคนยกมือแน่นอนนะครับเพราะเพิ่งจะเปิดเทอมวันแรกส่วนไหนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนกันทุกคนนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราร่วมทำกันนะครับชื่อกิจกรรมวาดหน้าก็คือให้จับคู่กัน2คนนะครับกับเพื่อนที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนคนหนึ่งจะเป็นผู้วาดหน้าเพื่อนโดยที่เพื่อนที่เป็นแบบจะคอยถามคอยสัมภาษณ์เรา
3: ชื่ออะไรชื่อฟ้าม
4: าจากโรงเรียนอะไร
3: จากมิสตากาวัน
5: ชอบวาดรูปไหม
4: วาดอยู่
5: งานอดิเรก
4: เราจะเล่นของ
2: ปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เพื่อนดูทีนี้สลับกัน

0: นักเรียนหมดเวลาครับนักเรียนวางเครื่องเขียนไว้วางเครื่องเขียนไว้นะครับนักเรียนแลกรูปกับเพื่อนครับแลกรูปกับเพื่อนเลยดูสิรูปที่เพื่อนวาดหน้าเราเป็นยังไงมันใช่หน้าคนไหมดูเหมือนหน้าเราไหมนักเรียนครับกิจกรรมวาดหน้านักเรียนสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: นักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากความสนุก
2: ได้รู้จักเพื่อนใหม
0: ่ได้เพื่อนใหม่
3: ร
0: ู้
3: จักเพื่อนมากขึ้นครับ
0: มีอย่างอื่นไหม
4: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไร
0: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรรู้ว่าเพื่อนอุปนิสัยอย่างไรนะครับตรงนี้นักเรียนเนี่ยเหมือนจะไม่เกรงแล้วจะเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นเริ่มพูดคุยกันได้สะดวกใจขึ้นนะคือกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าทำให้เหมือนเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความรู้จักกันรวดเร็วขึ้น
5: ได้รู้จักเพื่อนและได้เพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนทำอะไรมั่ง
6: ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเดิม
7: ตลกเลยมันไม่เหมือนเราเลยมันไม่ตรงเดียวตรงฟัน
8: ทางด้านครูตุลยาก็ได้นำกิจกรรมการวาดภาพเหมือนนี้มาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนเช่นเดียวกัน
9: 1 2 3เริ่มค่ะ
10: ชอบวิชาอะไรมากที่สุด
11: ชอบวิชาวิทยาศาสตร
12: ์พอใช้รถ
13: เลยใช่ไหมใช้รถไฟฟ้าม
14: ีแฟนยัง
15: ยัง
9: เด็กๆหมดเวลานะคะเปลี่ยนกันวาดค่ะ
16: แล้วชอบสีอะไรอ่ะ
17: ชอบสีชมพูชมพูกับสีน้ำเง
16: ินแล้วทำไมเอาสีเขียววาดรูปอ่ะ
18: ก็ชอบสีเขียวเข้ามาอีก
19: ใส่แว่นมากี่ปีแล้ว
10: 3ปี
0: มีแฟนยัง
14: ยัง
9: เด็กๆทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะวางมือเลยค่ะส่งให้เพื่อนเลยลูกส่งให้เพื่อนเพื่อนจะได้ไปดูนะเป็นไงบ้างลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างดูหน้าของตัวเองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะลูกประทับใจใครอีกคะยกมือหน่อยค่ะใครจะตอบครูค่ะรู้สึกยังไงคะ
3: ตื่นตลกครับ
9: ขอดูภาพหน่อยสิคะว่าภาพของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอเคเลยนะคะที่เราให้วาดรูปและสัมภาษณ์เพื่อนจุดประสงค์ของครูก็คือการที่อยากจะให้หนูเนี่ยเรียนรู้จากเพื่อนมีฝึกสมาธิใช่แล้วค่ะลูกแต่ว่าต้องการให้หนูเนี่ยเรียนรู้นะคะรู้จากเพื่อนพื้นฐานของเพื่อนนิดนึงหรือว่าเรานั่งคู่กับเขาเนี่ยตั้งแต่เรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องนั่งคู่กับเขาอยู่กันนานใช่ไหมคะก็อยากจะให้รู้จักการทำความคุ้นเคยกันนะคะพอยต์ของมันก็คงจะไม่ใช่รูปหรอกค่ะแต่ว่าเรื่องของการหาข้อมูลของเพื่อนที่เขานั่งด้วยนะคะเรียนรู้กับเพื่อนของเราว่าเขามาจากไหนเป็นอะไรคือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะต้องรู้จักเขาหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาต่อไปอะค่ะ
4: รู้สึกดีใจครับได้วาดรูปเพื่อนตลกดี
2: ได้รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรอยู่ที่ไหนเวลาว่างชอบกินชอบทำอะไร
13: ก็สนุกครับ
5: ได้รู้จักกันมากกว่าเดิม
7: ตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมหาสมหวังนะครับซึ่งก็อาจจะเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันสร้างเรื่องความสุขมากขึ้นนะก็เริ่มต้นจากผมมีกระดาษให้นะครับเหมือนเดิมก็กระดาษ1แผ่นนะครับถ้าพูดถึงคำว่าวัยรุ่นเราจะนึกถึงอะไรเสร็จแล้วคราวนี้ครับขั้นตอนถัดไปจะขอให้เราสมมุติว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าของเรานะครับขอให้พับให้เล็กที่สุดจะแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดรูปแบบการพับต่อให้เป็นชิ้นเล็กเท่าที่เราจะทำงานขั้นตอนถัดไปครับค่อนข้างสำคัญนะฮะอยากให้คุณครูแต่ละท่านช่วยเอาสมบัติของเราครับไปซ่อนนะไปซ่อนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างหนึ่งว่าขอข้อแม้ว่าไม่อยากให้เป็นห้องนี้ขอให้ออกนอกห้องพร้อมแล้วเชิญครับ

อันนี้ก็ไปซ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันต่อถัดไปก็จะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับท้าทายคุณครูมากขึ้นก็คือว่าเราจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยที่เราจะไปค้นเอาสมบัติที่เราไปซ่อนไว้ของเราเองเนี่ยกลับคืนมานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปหยิบมาเลยเนี่ยก็ดูจะง่ายไปก็จะให้จับมือกันนะครับเป็นวงกลมทั้ง4คนโดยที่มือทั้ง2ข้างเนี่ยห้ามหลุดนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราค่อยๆไปโดยที่นอกจากมือห้ามหลุดแล้วปากนี่ก็ห้ามพูดเลยนะครับห้ามเปิดต้องปิดสนิทนะครับอันนี้เราจะสื่อสารกันยังไงนะก็ขอให้ทำยังไงก็ได้ครับที่จะรู้เรื่องนะครับด้วยวิธีอื่นจะมองตาจะใช้ร่างกายจะทำยังไงก็ได้พอถึงจุดที่เราจะเอาสมบัติมาก็สามารถปล่อยมือได้แล้วก็หยิบจับมือครับค่อยๆชิ้นต่อไปจนครบ4คนครบ4คนเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องเดิม

0: ีนี้ก็เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้ลองคลี่กระดาษนะอยากจะลองให้แชร์ให้เพื่อนฟังนิดนึงครับว่าความหมายของคำว่าวัยรุ่นในมุมมองของเราเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน
1: ๆก็เป็นวัยที่มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองไปซะทุกอย่างนะคะต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง
2: เป็นครึ่งทางระหว่างคำว่าเด็กและคำว่าผู้ใหญ
3: ่ว่าอยากรู้อยากลองอยากทำคิดต่างท้าทายอิสระ
4: ของตุลก็จะเป็นรูปภาพค่ะเหมือนกับว่าเขาเปิดออกมาเพื่อที่จะไปเผชิญโลกภายนอก
0: อยากจะคล้ายๆกับชวนกันคุยว่าถ้าเราทำงานกับวัยรุ่นครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเราก็ต้องมีลักษณะบางอย่างแบบเดียวกันนะบางทีเราเลยมาเราก็อาจจะลืมนะครับในความเป็นผู้ใหญ่จะมีกฎเกณฑ์มีความซับซ้อนมากกว่าถ้าเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ได้มีโอกาสในการค่อยๆเติบโตแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะค่อยๆสอนคำไปในทางที่ถูกต้องนี่ก็คิดว่าฝากไว้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ให้สะท้อนคำว่าวัยรุ่นเนี่ยในการในความจริงเวลาที่คุณตัวไปทำจะเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นๆก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5: คุณครูก่อกิจให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงข้อดีและข้อเสียสิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำกับตัวเราสิ่งที่ชอบและเกลียดลงบนกระดาษจากนั้นก็ให้พับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้นักเรียนนำไปซ่อนบริเวณนอกห้องเรียน
6: ตัวแทนแต่ละคนคนที่หนึ่งอ่านลุกไปก่อนไปซ่อนก่อนเลยจ้ะทีละคนตกลงกันเองภายในกลุ่ม

ทุกคนก็ออกกันไปซ่อนของตัวเองเรียบร้อยแล้วและคราวนี้เราจะไปร่วมกันหาสมบัติยังไงก็แต่ละคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าที่ซ่อนสมบัติของแต่ละคนอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะให้แต่ละคนนำเป็นคนนำพาเพื่อนๆในกลุ่มไปหาสมบัติชิ้นนั้นกันโดยกติกาหลักที่สำคัญเลยนะครับห้ามพูดทุกคนลุกจัมเมอร์

0: จากนั้นครูก่อกิจก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่เขียนลงกระดาษให้เพื่อนๆฟัง
1: ข้อดีของเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใส
2: นิสัยที่ไม่ดีคือ1พูดมากครับ2ไม่ชอบอ่านหนังสือครับ
3: สิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำคือแกล้งครับ
4: สิ่งที่ฉันชอบก็คืออ่านการ์ตูน
5: สิ่งที่ไม่ชอบคืองูหรือสัตว์ที่มีพิษต่าง
6: เราได้อะไรกันมาบ้างไหนลองบอกหน่อยสิรู้จักเพื่อนได้แล้ว

0: นิสัยเพื่อนดีมากครับแล้วอะไรอีกสิ่งที่เพื่อนชอบหรือไม่ชอบมีอีกไหม
1: สิ่งที่เพื่อนกลัว
0: สิ่งที่เพื่อนกลัวมีความรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นสมบัติมันเป็นสิ่งของ

0: คือแทนที่ตอนนั้นจะเขียนถึงลักษณะของวัยรุ่นก็เปลี่ยนมาถึงอธิบายลักษณะของตัวเองเพราะว่ามองเห็นว่าไอกิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของคาบแรกเป็นการพบปะกันของเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าก็น่าเราน่าจะให้เด็กได้แสดงออกถึงลักษณะของส่วนตัวลักษณะนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมบางอย่างส่วนตัวทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากจะให้เพื่อนปฏิบัติตัวกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะแบบทำให้เด็กได้คุ้นเคยและคุ้นชินกับเพื่อนได้เร็วขึ้น
1: ก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเราเขาชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างค่ะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเพื่อนค่ะ
2: เราได้รู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนแต่ละคนมากขึ้นนะคะ
3: ได้จับมือพาไปเดินอะไรแล้วก็ได้พูดได้อะไร
4: มันทำให้เรายังไง
3: มีความสนิทมากขึ้น
5: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้ดึงศักยภาพหรือว่าประสบการณ์มุมมองที่เขามีเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นการเพิ่มพลังในการเรียนรู้มากขึ้นก็เลยคิดว่ากิจกรรมการละลายพฤติกรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพาไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึกสำหรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนๆเขาได้มากขึ้นต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังนะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู

0: แล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
3: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
3: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
0: สนใจ
3: ไฟรู
1: ้ดูแล
4: แม่ยาย
2: ลายมือ
0: ถือปืน
3: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
0: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
0: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
0: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้เที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
0: ่ปูเสือกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายใน

นิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียส

1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะ
ต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลา

านะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิวริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วย

ด้วยวงหกเหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียร์ไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์คะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น
2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชั่นค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พ พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนะ

0: ไงน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
2: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
3: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
3: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
3: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตสิน
5: นั่นไง ควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้น

0: บนฟ้าไกลๆนู่น
1: ไฟป่า
0: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้ว

สิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วหล่องนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองพี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชน
ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อน

กราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกำสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างV กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสับไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับถ้าเราปรับ

ค่าค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับ

ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์เมตรคล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าททหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตรา

0: ตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวอ่ะพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาล

0: ถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
1: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
2: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
3: ก็น้ำในคลอง
2: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
3: ก็น้ำในคลอง
2: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
3: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
2: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
3: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
2: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
2: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
4: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
2: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
3: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
2: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
4: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
3: ฮะเฮ้ย
2: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
2: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
4: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาล
1: 8
0: และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
2: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
3: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
3: โอ้โห

0: ย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: อนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่า ความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็

คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B โดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: Across as many schools as possible to raise the attainment of our EAL children.
1: For examples of the assessment resources from this programme, go to www.teachers.tv.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
3: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและ

0: ค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไร

0: ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม

0: ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัยไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The teacher presented the present perfect tense. It's a rebel's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb ประโยคที่สาม If you don't conduct yourself appropriately I'll give you a failing grade for conduct conduct คำแรกเป็น verb นะคะแล้วก็ a failing grade for conduct อันนั้นเป็น noun ค่ะเน้นพยางค์ต่างกันนะคะ
0: Next category we're going to talk about is phrasal verbs. Sometimes these are also called two-word verbs, but we also have three-word verbs, so a better terminology is phrasal verb. Phrasal verbs function very much like compounds. They're a type of idiom and have a meaning of their own. So when we put two words together, a verb plus a preposition,and form a phrasal verb, it has its own special meaning. Phrasal verb consists of a verb plus a particle, and it is the particle that receives stress. Here are some examples. Look out, which means please be careful or pay attention. Turn on, to become very excited or aroused, often sexually, right?Take off, to leave or depart. The airplane took off. To look down on somebody, to lack respect or disregard. These are all examples of phrasal verbs where the particle receives the stress.
1: ค่ะสไลด์นี้อาจารย์ก็พูดถึง phrasal verbs นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ compounds นะคะคือว่ามีการเน้นพยางค์ที่ต่างออกไปนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว phrasal verbs นี่จะเน้นที่ตัว particle ที่ตามหลังตัว verb นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้นะคะ look out turn on take off look down on ค่ะ
0: Here's another cartoon for you. There's a man standing looking at the view on Lookout Mountain. And he says, I wonder why they call it Lookout Mountain. And unfortunately, someone up above drops a very big rock, which lands on top of our man. But the person up above says, look out, pay attention. Here what we see is the difference in stress. Look out.Which means a scenic view, and look out, pay attention, be cautious.
1: ค่ะการ์ตูนนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ออกเน้นเสียงนะคะในคำ phrasal verb ซึ่งต่างกันนะทำให้ความหมายต่างกันไปเลยนะคะอันแรก look out นี่ก็เป็นแปลว่าหมายถึงวิวทิวทัศน์นะคะแต่ถ้า look out ก็คือให้ระวังนะคะอย่างเช่นในภาพที่สองนะคะว่าก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะในป้ายนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่า look out ก็คือบอกว่าให้ระวังนะก้อนหินจะหล่นลงมานะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็น look out ก็คือว่าเป็นจุดชมวิวนะคะค่ะ
0: Here's another cartoon that I like very much. We have a woman who is shopping for perfume, and she asks the perfume clerk, "What would you suggest that would turn on my husband?" And the woman answers, "A Doberman pincher." Let me explain the cartoon. Turn on is to excite or arouse, probably sexually. What do you think would make my husband very excited? Turn on has a very different meaning. It means to attack. And so the woman in the perfume counter has said, "I think that what would attack your husband is this type of dog, which has a reputation for being a little bit vicious, a Doberman pincher." So she's making a play on words with word stress.
1: ค่ะ การ์ตูน อันนี้ก็ที่คำว่า turn on กับ turn on นะคะถ้า turn on ก็เป็นคำความหมายหนึ่งนะคะคือว่ากระตุ้นนะคะหรือว่าเร้าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถ้า turn on ก็คือ attack ก็คือโจมตีนะคะหรือว่าเข้าทำร้ายนะคะซึ่งการ์ตูนนี้ผู้หญิงก็ไปถามคนขายน้ำหอมนะคะว่าอันไหนนะหมายถึงว่าน้ำหอมชนิดไหนนะคะกลิ่นไหนที่คิดว่าจะ turn on my husband นะคะจะทำให้สามีฉันเนี่ยนะคะเกิดความตื่นเต้นนะคะในตัวฉันมั่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็บอกว่าคนขายตอบว่าโดเบอร์แมนนะคะซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์หนึ่งซึ่งดุร้ายมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าออกเสียงผิดเหมือนที่ฉันออกเสียงก็ได้นะคะคือว่าแทนที่จะออกเสียงว่าเจอนอนนะคะก็จะเป็นไปออกเสียงว่าเชอร์นอนนะคะซึ่งความหมายต่างกันไปเลยค่ะ
0: When we talk about phrasal verbs there are three possible stress patterns, and these are the following three. First, we have the possibility of a stressed verb plus an unstressed particle. He doesn't approve of her friends. So the main stress is

0: on the verb. We can also have a stressed verb and a stressed particle. I can't figure out this problem. And the third possibility, a stressed verb plus a stressed particle plus an unstressed particle. He got away with murder. This makes phrasal verbs a little bit difficult when we need to figure out how to pronounce them. I recommend, if you don't know, look in a dictionary. The dictionary will tell you exactly how to stress the phrasal verb.
1: ค่ะก็เป็นอะไรที่ยากนะคะการอ่าน phrasal verb เนี่ยค่ะว่าจะเน้นเสียงตรงไหนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเน้นเสียงได้หลากหลายค่ะ3แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือว่าเน้นที่ตัวverb นะคะแล้วก็ไม่เน้นที่ตัว particle ที่ตามมานะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรก he doesn't approve of his friends of her friends นะคะส่วนประโยคที่แบบที่2นะคะคือว่าเน้นที่ตัว verb นะคะแล้วก็เน้นที่ตัว particle ที่ตามมาด้วยนะคะอย่างเช่น I can't figure out this problem แบบที่3นะคะก็เน้นทั้งที่ verb นะคะแล้วก็ที่ particle ที่ตามมาแล้วก็มันมี particle อีกตัวหนึ่งตามมาอีกแต่ตัวนั้นไม่เน้นนะคะอย่างเช่น he got away with murder ค่ะ
0: Let's talk a little bit about numbers in English and the stress we use with numbers. We have in English cardinal numbers, which are the numbers we use to count 20, 30, 40, and ordinal numbers, which show us the position in a sequence, 20th, 30th, 40th. Both of these have the same stress pattern. They're typically stressed on the first syllable.So 20, 20th, 30, 30th, 40, 40th. However, if we want to make a distinction between a teen number and its double-digit counterpart, we can change the stress and put the stress on the second syllable. So if I want to make a difference between 50th and 15th, I put the stress on the second syllable.
1: ค่ะการอ่านตัวเลขนะคะก็มีการเน้นพยางค์นะคะวิธีการเน้นพยางค์ที่แตกต่างกันนะคะคือถ้า cardinal หรือว่าเป็นตัวเลขที่บอกจำนวนนะคะกับ ordinal ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกลำดับที่เนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ stress ที่พยางค์แรกนะคะอย่างเช่น20หรือว่า 20thนะคะแต่ว่าถ้าเราบางทีเราอยากจะให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่าง อย่างเช่นตัวคำที่ออกที่มี T-W-E-N ลงท้ายนะคะกับที่เป็นตัวลำดับที่นะคะอย่างเช่นในคู่ 50th กับ 15th นะคะก็จะไปเน้นในพยางค์ที่2แทนนะคะในที่คำที่มี T-W-E-N ลงท้ายนะคะเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 50th กับ 15th ค่ะ
0: We can also use stress to differentiate hyphenated numbers. Normally, a hyphenated number can be stressed on its first element, 51, 52, 53, 54. But if I want to stress a difference, I can say, for example, you got 75 on your quiz, not 76.Or you got 76 on your quiz, not 66. So I have a choice with these hyphenated numbers, whether to put the stress on the first or the second syllable. And it may depend on how much emphasis I'm putting on a particular element.
1: ค่ะ อาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ย การบอกจำนวนเนี่ยนะคะ บอกตัวเลขเนี่ยนะคะ ทั้งจำนวนและลำดับที่เราจะเน้นที่ พยางค์แรกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มี

0: อย่างเช่นว่าเป็น hyphenated numbers คือว่าเป็นคำบอกจำนวนอย่างเช่น75อย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องดูที่ความหมายนะคะดูที่การเน้นว่าเราต้องการที่สื่อความหมายอะไรอย่างเช่นประโยคแรกนะคะเราบอกว่าคุณได้75ไม่ใช่76เพราะฉะนั้น5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเน้นให้มันต่างนะคะเพื่อที่จะบอกว่า75นะไม่ใช่76ก็จะต้องบอกว่า you got 75 not 76นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเน้นนะคะบอกว่าคุณได้76ไม่ใช่66นะคะมันก็ต้องไปเน้นที่ตัว7ข้างหน้าหรือ6ข้างหน้าใช่ไหมคะก็เป็น you got 76 not 66นะคะ
1: So far we've been talking about lexical stress, stress in words. But of course we also have stress that extends over phrase length utterances. And we're going to see the same alternation of stress, unstress that characterizes English words.Characterizing the stress in a phrase or even a sentence. You can hear the similarity in the word economics and the short phrase in the comics. You can hear the same stress pattern in the word nationality and the short phrase, it's a chickadee.Or the word electrification and the phrase, she went to the station. Listen, I'm going to tap it out on the desk. Da da da da, da da da da. The first one, economics in the comics. Nationality, it's a chickadee. Electrification.She went to the station. You can hear the similarity. Why don't you take 2 minutes and practice that with a partner for just a few minutes. See if you can get the same stress pattern. And really concentrate on the heavier stress on that stressed element in the word or the phrase.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่า stress นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในคำแล้วก็ในข้อความนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าในจังหวะเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดในคำเนี่ยก็สามารถที่ก็ไปเกิดในข้อความได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดประโยคหรือว่าพูดคำถ้ามี stress ใน pattern เดียวกันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะค่ะอาจารย์ลองฝึกดูนะคะลองให้เวลาสัก2นาทีอาจารย์ลองพูดสับกันพูดกันในคู่ของอาจารย์ค่ะทั้ง3แบบเนี่ยค่ะอาจารย์เปิดไมค์พูดก็ได้นะคะอาจารย์ดอนน่าจะได้ยินด้วยค่ะ
1: Okay, very good. Thank you. You're excellent, excellent students.
2: Thank you.
1: In case you wondered, what is a chickadee? That's a picture of a chickadee. It's a very cute little bird. It's a chickadee.One of the characteristics of English rhythm, now we're going to talk a little bit about rhythm, right, is this alternation of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of English rhythm. So we have a pattern that sounds kind of like da-da-da, da-da-da, da-da-da. And this is what poets use in order to make

0: rhythm of an English poem. There's a picture of our very famous poet William Shakespeare, right? So by using regular rhythmic patterns, the poets make these very beautiful poems that are pleasing to the ear.
1: ค่ะต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงริทึมนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะใช้มากเลยในการแต่งโครงกลอนนะคะซึ่งจะทำให้โครงกลอนนั้นเนี่ยนะคะสวยงามขึ้นนะคะฟังรื่นหูไพเราะค่ะ
0: Four of the patterns that the poets typically use are the ones I show you here. Iambic, which is unstress, stress. Anapestic, unstress, unstress, stress. Trochaic, stress, unstress. And dactylic, stress, unstress, unstress. So these are just ways that poets use the rhythm of the language to create a poem.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะเป็นเรียกว่า poetic meter นะคะคือวิธีการที่จะให้จังหวะนะคะคำนะคะซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกัน4ชนิดด้วยกันชนิดแรก iambic นะคะอาจารย์ดูที่สัญลักษณ์อีกขึ้นต้นนะคะที่เป็นตัวคล้ายๆปากนะคะแล้วก็ตัวขีดลงมานะคะถ้า iambic นี่ก็คือว่า unstressed นะคะเป็นตัวเป็นงองๆโค้งๆนั่นคือ unstress แล้วก็ตามด้วย stress นี่ก็จะขีดลงจำได้นะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆนะคะส่วนแบบที่2 anapestic ก็คือunstress 2แล้วก็ stress 1นะคะถ้า trochaic นะคะแบบที่3ก็คือ stress ก่อนแล้วก็ unstress ถ้า dactylic ก็เป็น stress 1แล้วก็ unstress 2ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ประจำในการแต่งโครงกลอนภาษาอังกฤษค่ะ
0: When we analyze stress in a poem, we have to figure out what is the stress pattern of a particular poem. This is from Shakespeare's Macbeth, and this is the witches talking in Shakespeare's Macbeth. And this is an example of the trochaic pattern, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress, stress, unstress. And you can hear it if I pound it out for you. Double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron, bubble. So I won't read the whole poem for you, but it's a very famous example of the trochaic meter in poetry and a very nice example of stress unstress in English.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นตัวอย่างกลอนโครงของเชกสเปียร์นะคะซึ่งใช้จังหวะแบบtrochaic นะคะก็คือว่า stressed ก่อนแล้วก็ตามด้วย unstressed นะคะก็อาจารย์ก็อ่านให้ฟัง2บรรทัดนะคะ double double toil and troublefire burn and cauldron bubble นะคะก็คือ stress กับ unstress นะคะทั้งจังหวะตลอดทั้งประโยคนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ใช้กันมากนะคะเวลาแต่งโครงกลอนค่ะ
0: Let's look at the phonetic transcription of three phrases which have a very different meaningSo let's see if we can match number one, number two, and number three with the actual meanings of these phrases in the following three examples. So number one, in essence, you notice the main stress falling on the second syllable, in essence. Second one, main stress on the first one, innocence. And the third one, main stress on the third syllable, in a sense. So which one is number one?

0: A, B, or C?
1: A.
0: A. Number two.
1: C. I think C.
2: C.
1: Innocent.
0: C. C. Okay. C, you're right. And number three?
1: B.
0: B. B. Yeah. So you have to be careful what you're saying, because you could say three completely different things, right? Depending on the stress patterns.
2: ค่ะสำหรับนี้นะคะอาจารย์ก็ให้แมทช์นะคะเสียงนะคะกับคำนะคะก็จะอย่างข้อ1นะคะก็ไปสเตรสที่พยางค์ที่2นะคะ innocence ก็คือข้ออะไรคะข้อ A นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือ innocence ก็คือข้อ C นะคะแล้วก็ข้อ3 innocenceก็คือข้อ B ค่ะนะคะก็อาจารย์บอกว่าต้องระวังนะคะเวลาการออกเสียงเนี่ยถ้าออกเสียงผิดก็ความหมายก็ผิดไปเลยนะคะคำตัวสะกดอะไรก็จะผิดด้วยนะคะค่ะ
0: Stress in English is actually stronger than stress in many other languages. So if we compare English, for example,with French. Look at the difference in the stress. In English we say organization, organization. The Z, the stressed syllable, is very loud, long, and high. Compare with the French. English, organization. French, organisation. English, economic.French, économique. English, geography. French, géographie. English, democratic. French, démocratique. You can hear that the stress in English is stronger and more forceful than in French. And this is one of the things that makes English difficult for students from some language groups to pronounce, including students who speak Thai.Right? The stress of English is very difficult for students who come from a Thai language background.
2: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถึงความแตกต่างของการเน้นเสียงพยางค์นะคะในคำภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำภาษาอังกฤษเนี่ยจะเน้นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักชัดเจนนะคะแต่ว่าในคำภาษาฝรั่งเศสแม้จะเน้นก็ไม่หนักเท่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางท้ายนะคะพยางค์ท้ายนะคะอย่างเช่นคู่แรกนะคะ organizationอันนั้นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าภาษาฝรั่งเศสก็ organisation นะคะก็จะมาเน้นที่ท้ายคำพยางค์ท้ายนะคะ economic economic นะคะก็ถึงจะเน้นแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับคำในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะคนไทยก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะคะในการที่จะฝึกออกเสียงเน้นพยางค์ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีนะคะไม่มีการเน้นทีละพยางค์แบบนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ำนะคะค่ะ
0: I want to emphasize how very rhythmic and regular the rhythm of English is by using a metronome drill. Metronome is thatthing that we often use if we play piano to keep the rhythm of the music the same. We're going to try and do, I'm going to try and do a metronome drill. This is a metronome from the internet. And I'm going to try to read the passage so you can see how very regular the rhythm of English is. Let's see if this works. Can you hear the metronome?
2: Yes.
0: Okay, I'm going to read. Stresses in English tend to occur at regular intervals of time. It's perfectly possible to tap on the stresses in time with a metronome. The rhythm can even be said to determine the length of the pause between phrases. An extra tap can be put in the silence, as shown by the marks within the parentheses. That was pretty good. I think you get the feeling that we can actually use a metronome to practice the rhythm of English. And we can do drills like this with our students. You can find metronomes online if you just type in online metronome in a search engine.
2: ค่ะอาจารย์ก็ให้วิธีที่จะฝึกนะคะฝึกตัวเราเองหรือว่าฝึกนักเรียนของเรานะคะในการพูดเน้นพยางค์นะคะก็โดยใช้เครื่องเมโทรโนมซึ่งเป็นเครื่องให้จังหวะนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็ถ้าพิมพ์ออนไลน์เมโทรโนมนะคะก็จะได้เสียงนี้เราก็จะบันทึกนะคะอัดเทปไว้ได้เหมือนที่อาจารย์ทำอะค่ะนะคะแล้วก็อ่านให้เราฟังอันนี้ดิฉันขอข้ามนะคะไม่อ่าน
0: Okay, let's talk about some teaching strategies. We're going to start with some teaching strategies for lexical stress, stress within words. Here are some possible things we can ask our students to do. First, simply, how many syllables in a word?This is actually not as easy as you might think. If I give you the word recalcification, recalcification, how many syllables? Listen again. Recalcification.
2: Six syllables.
0: Exactly.Another possible activity. Are these two words the same or different in stress? Elephant, canary.
1: Different.
0: Elephant, canary. Different.
1: Different.
0: Thank you. Exactly. Odd man out. Tell me which one is different in stress. Patricia, Regina, Jennifer,Alicia.
1: Jennifer.
0: Jennifer. Exactly. And another possible activity to do with your students, circle the stressed syllable. Georgia, Massachusetts, Nevada, Iowa. So our answer would be Georgia, first syllable.Massachusetts, third syllable, Nevada, second syllable, Iowa, first syllable. Very good.
2: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็น stress practice นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกให้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราไปทำเองได้นะคะแล้วก็หลากหลายอย่างแรกก็คืออย่างเช่นว่าให้คำยาวๆมานะคะแล้วก็อาจจะอ่านให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กถามเด็กว่ามีกี่พยางค์นะคะแล้วก็ same or different ก็สองคำนะคะที่อ่านคู่กันเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์ในพยางค์ที่พยางค์เดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ elephant กับCanary ก็คนละพยางใช่ไหมคะค่ะหรือว่า odd man out ก็อาจจะให้มา4คำ5คำแล้วก็ถามว่าคำไหนที่เน้นพยางที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็ให้วงนะคะหรือว่าให้ขีดเส้นใต้พยางที่เน้นนะคะในแต่ละคำที่อ่านให้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเขาได้ aware นะคะว่าการเน้นพยางค์อยู่ตรงไหนแล้วก็นอกจากอันนี้เป็นการคล้ายๆว่าให้ aware แล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขา practice ด้วยให้เขาพูดด้วยนะคะฝึกพูดด้วยนะคะค่ะ
0: Here's an example of a how many syllables exercise. Maybe we can do this one together.Listen and tell me how many syllables you hear. Number one, abandon.
1: Three.
0: Offer.
1: Two.
0: Distribute.
1: Three.
0: Protect.
1: Two.
0: Television.
1: Four.
0: Preference.
1: Three.
0: Ooh, listen to how I pronounced it. Listen, that was a trick question.

0: ta. What about number three? Ti ta ta ta. Ti ta ta.
1: Permanently. F.
0: Permanently.
1: Okay.
0: Excellent. F. It's getting easier now by process of elimination. Ti ta ta.
1: Stimulus.
0: C. Stimulus. Very good. Now it's getting very easy. Ta ta. Ti ta ta.
2: Electricity.
0: Electricity. And the last one. A ti ta ta ta.
1: Mysteriously.
0: So these are fun.
1: Seriously.
0: The fun activities you can do with your students.
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้คำที่เหมือนกับ nonsense word นะคะนะคะทาทาทีทานะคะแล้วก็ถ้าทีนี้คือตัวที่จะเน้นพยางค์นั้นนะคะแล้วก็เขียนคำอีกแถวหนึ่งแล้วก็ให้เด็ก match นะคะว่าคำไหนตรงกับการออกเสียงพยางค์แบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็สนุกนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะค่ะครูก็ตอบผิดไม่ใช่นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราฝึกบ่อยๆฝึกอาจารย์ดอนน่าแล้วไปฝึกเองนะคะก็เดี๋ยวก็ไปสอนเด็กได้ค่ะ Yes Donna
0: Okay we can use pictures to illustrate the difference between compound nouns and the adjective that is describing the noun tell me which pictureIs which? My uncle has a hot dog. The picture of the dog or the picture of the food?
1: I think
0: my
1: food.
0: Uncle has a hot dog.
1: Food.
0: Food, right?
1: Right.
0: That's
1: okay.
0: Example of a compound noun. A hot dog. It has a special meaning.
1: Yeah,
0: it's a
1: right.
0: special
1: Sausage.
0: Type of very typical American food. My uncle has a hot dog.The picture of the dog, right? The dog is hot. No special meaning, right? So that's the difference between a compound noun and an adjective describing a noun.
3: ค่ะนี่ก็ตัวอย่างอีกอันนึงค่ะเป็นภาพการ์ตูนนะคะว่าให้แมทช์ว่าอันไหนเป็น hot dog อันไหนเป็น hot dog นะคะก็ hot dog ก็คืออาหารใช่ไหมคะถ้า hot dog ก็คือสุนัขซึ่งลงไปแช่อยู่ในน้ำนะคะค่ะ
0: A fun game that you can play with your students is the game of taboo. We'll try this one together. You need to find a noun compound that answers this question.You can put all your dirty plates and glasses here, and they will clean automatically. Can you think of a word that is a noun compound? Anybody? I'll give you a hint. Dishwasher. Right? Dishwasher. That's a noun compound that has a special meaning, a machineThat cleans your plates, your dirty plates and dishes. Let's try another one. If wood is very rough, you need this to make it smooth. Anybody know the answer?
1: One more time, please, Donna.
0: If wood is very rough.You need this to make it smooth.
1: To make it smooth, wood. What kind of wood? We don't know.
0: Any kind of wood.
1: Wood.
3: มีใครทราบไหมคะอะไรที่ใช้ขัดให้ไม้มันเรียบอะค่ะ
1: Wood. I don't know. Wood rub.
4: And paper.
3: ดังๆหน่อยค่ะ
1: Wood
0: rub.
1: Sandpaper.
0: That was hard. Okay, this one is easy. The next one is very easy. You need this document

0: Quiet.
1: Two.
0: Listen again. It took 50 men to build the monument.
1: Two.
2: 15.
0: Two. One or two?
3: Two.
0: Two. Two. She's not a day over 13.
1: One.
3: Number one.
0: One. Number one. If you want to buy me a ticket, I'll need you to give me $80.
1: Two.
4: Two.
0: Two. My accountant says my tax bracket is 40%.
1: Two.
3: Two. Number two.
0: There are 16 steps to climb before you reach the top.
3: One.
0: This was easy for you, but maybe difficult for your students.
5: ค่ะก็อันนี้ง่ายนะคะเพราะหลักก็คือว่าถ้า EEN เนี่ยก็เน้นที่ตรงนั้นนะคะพยางค์นั้นชีนนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เน้นที่พยางค์หน้าค่ะ
0: โอเคJust a few more teaching strategies for rhythm. One is to practice again the difference between words and phrases, like we did before. Tonight, it's light. Receive, please leave. Chinese, try cheese. Volunteer, it's a deer. 17, she's the queen. Understand, where's the band?Reaction, where's Jackson? Alaska, I'll ask her. I'll let you practice those at home, but these are very nice practice sentences for students. This
5: okay.
0: one I think-
5: Bye, Fukat. Sorry.
0: Go ahead.
5: สำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งในการฝึกเน้นคำแล้วก็ฝึกเน้นประโยคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากเลยที่จะใช้ฝึกนะคะอาจารย์ไปฝึกเองที่บ้านแล้วก็ไปฝึกให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะ
0: We talked before about congruent pattern drills and using the body using the clapping or tapping on the tableTo practice rhythmic patterns. This one, for example, if I tap out the pattern, da da da da da da da da da da da da da da, I need a pound of butter. I'd like to buy a sweater. You didn't close the window. He ought to buy a laptop. She doesn't speak much English.Again, you can practice those at home, but it's very, very important to practice the rhythmic pattern by either clapping your hands or tapping on the table, right? That really helps the students feel the rhythmic pattern.
5: ค่ะก็เป็น rhythmic pattern นะคะซึ่งอาจารย์จะเห็นว่ามีทั้งที่เป็น unstressed ซึ่งเป็นดอทเดียวนะคะแล้วก็เป็น secondary stress ก็ที่เป็นดอทใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใหญ่สุดก็ primary stress นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝึกโดยการเคาะโต๊ะไปด้วยนะคะแต่อาจารย์ก็ต้องเคาะให้ได้ยินความแตกต่างนะคะเบากลางแล้วก็ดังนะคะค่ะหรือว่าปรบมือก็ได้นะคะหรือว่าทำเสียงดาดาดาดาอะไรนั้นก็ได้นะคะค่ะ
0: Here's another example using nursery rhymes to begin the congruent drill from Linda Grant's book. Twinkle, twinkle, little star, let me help you your keys. Don't forget the bread and milk. Tell me why you don't agree. Or another one, how I wonder what you are. Find a space and park your car. Thanks a lot for all your help. Don't forget to leave a tip.The same rhythmic pattern. So these are very nice exercises to get your students feeling the rhythm of English.
5: ก็เป็นอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะ Twinkle Twinkle Little Star นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะก็มาใช้ในการฝึกริทึมนะคะแล้วก็ใส่ประโยคอื่นๆเข้าไปนะคะที่จะให้สอดคล้องกับแพทเทิร์นนี้ค่ะ
0: We're running out of time. I think I'm going to skip the nextTwo slides. Let's look at a jazz chant. We've talked about jazz chants before. More bad luck. This one's very nice. The bread was stale, it was 4 days old. The milk was sour, the coffee was cold. The butter was rancid, the steak was tough. The service was dreadful, the waiter was rough. His tip was small. I'm sorry I went to that place at all. Very nice examples of rhythm in English.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าแห่งสหรัฐนะคะและบริษัท GOT จำกัดมหาชน Welcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skagel, Regional English Language Officer, Soka University of America and TOT Public Company Limited.The 10 session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 8th session on prominence and intonation. Welcome, Professor Brington.
1: Thank you. Good morning, everyone, and welcome from Aliso Viejo, California, and Soka University. Today's session is on prominence and intonation.Let's take a look at the overview of today's lecture and what we're going to be covering. We're going to start talking about intonation units in spoken and written English. We're going to talk about prominence. What is prominence? Why is it important to the English language? I'd like to talk about emphatic and contrastive stress, two different types of stress in English.Prominence and pitch rise, how pitch is connected with prominence within English utterances. Then we're going to look at the major intonation patterns of English for statements, questions, etc. I'd like to look a little bit also at the communicative force of intonation.Why intonation is important in communication, and why sometimes what we say is very, very colored by our intonation. It can have different meanings depending on different intonations. And then, as usual, we'll also talk about teaching strategies.
0: ค่ะ สำหรับ outline ของการบรรยายวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยอาจารย์ดอนน่าจะพูดถึง intonation units นะคะระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในภาษาพูดแล้วก็ในภาษาเขียนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ prominence ซึ่งอาจารย์ก็จะขยายความนะคะว่าคืออะไรแล้วก็อาจารย์จะพูดถึงการเน้นนะคะระดับเสียงสูงต่ำเนี่ย2ประเภทนะคะที่เรียกว่า emphatic กับ contrastive นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงระดับเสียงที่เรียกว่า pitch rise นะคะซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับ prominence อย่างไรต่อหัวข้อต่อ

0: ไปนะคะก็จะเป็น pattern intonation patterns นะคะโดยทั่วไปนะคะที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะจะต้องมี intonation อย่างไรในประโยคคำถามมี intonation อย่างไรเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือการสื่อความหมายนะคะก็ทำให้ intonation เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงวิธีการสอนค่ะYes, Donna.
1: Okay, before we begin in earnest, let's look at a few of the key terms that we're going to be using today, starting with intonation unit, also called tone unit or thought group. These mean the same thing, but I'm going to be using the terminology intonation unit. Another key term, prominence.Then three types of sentence stress, unmarked stress, emphatic stress, and contrastive stress. And finally, three types of intonation patterns, rising, rising falling, and series. And I'll talk about each one of these, give a definition and examples. So again, don't worry if these are new terms for you. I'll be defining all of them one by one as we proceed with our lecture today.
0: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงคำ key terms นะคะสำหรับ session นี้นะคะคำแรกก็คือ intonation unit หรือว่าอาจจะเรียกว่า tone unit หรือว่า thought group ก็ได้นะคะแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเรียกว่า intonation unit นะคะต่อไปก็คือ prominence นะคะแล้วก็ต่อไปก็ sentence stress ซึ่งจะมี3ประเภทนะคะคือ unmarked emphatic แล้วก็ contrastive นะคะแล้วก็จะพูดถึง intonation 3แบบนะคะก็คือ risingแบบที่สองก็ rising falling แล้วก็แบบที่สามคือ series ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างแต่ละแบบแต่ละประเภทนะคะอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
1: We're going to start by looking at intonation units. What do I mean by intonation unit? Basically, an intonation unit is a stretch of discourse, two or more words.That forms a discrete grammatical or semantic unit, so some unit of meaning. In speech, we insert pauses to separate the intonation units, and this is a way of expressing meaning. So we segment speech into intonation units to express meaning.A question that's been asked in popular literature, there's a new book out that uses this question. It says, what is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? What is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer? And you can probably guess the answer has to do with intonation units. Let's see.Here's a picture of our harmless herbivore, the panda. And as we know, the panda eats shoots and leaves. This is what it eats. It eats bamboo shoots and leaves. If we express that in an intonation unit, we have one intonation unit.The panda eats shoots and leaves, right? However, the ruthless murderer, and here we have a picture of the very, very famous criminal Charles Manson, eats, comma, shoots, comma, and leaves. So first he eats, then he shoots his.And then he leaves the scene of the crime. And here we have three different intonation units separated by pauses. So this is the difference between a harmless herbivore and a ruthless murderer. The difference being intonation units.
0: ค่ะ อาจารย์ก็พูดถึง intonation unit นะคะ intonation unit ก็คืออาจารย์บอกว่าคือ stretch

0: of discourse นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะส่วนหนึ่งของประโยคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดซึ่งจะมีแกรมมานะคะแล้วก็มีความหมายนะคะทำให้เกิดแกรมมาและความหมายอาจจะมี2คำหรือมากกว่านั้นนะคะทำให้เกิดความหมายนะคะในช่วงนั้นในหน่วยนั้นนะคะในกลุ่มนั้นของคำในประโยคทีนี้intonation เนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างนะคะแตกต่างได้อย่างไรอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะแพนด้ากับแมนเซนคนนี้นะคะซึ่งเป็นคนเป็นฆาตกรนะคะของที่มีชื่อของอเมริกานะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าแพนด้านะคะในรูปแพนด้านะคะก็จะในข้อความนะคะยูนิตที่บอกว่า eats shoots and leaves เนี่ยนะคะไม่มีคอมม่านะคะก็คือแพนด้าเนี่ยคือเป็นสัตว์ที่กินนะคะกินอะไร eats shoots นะคะไม่มีเว้นวรรคด้วยนะคะ eats shoots ก็คือกินอะไรฮะใบไผ่ใบอ่อนนะคะของไผ่นะคะหน่อนะคะไผ่แล้วก็ใบมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ eat shoots and leaves ของใบไผ่นะคะ shoots and leaves นั้นเป็นกรรมใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้าแมนเซนเนี่ยนะคะเป็นฆาตกรเนี่ยบอกก็จะมี punctuation มีคอมม่านะคะ eat shoots and leaves ก็คือกินนะคะแล้วก็ยิงแล้วก็หนีไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะแบ่งเป็น3 intonation units นะคะซึ่งจะให้ความหมายซึ่งแตกต่างนะคะในส่วนนี้เป็นการจะเห็นว่า intonation unit เนี่ยอาจจะคำเดียวหรือ2คำหรือ3คำก็ได้นะคะแล้วแต่การสื่อความแล้วแต่การใช้punctuation เข้ามาช่วยแล้วแต่การสื่อความหมายของประโยคค่ะ
1: Okay, here's a little bit more information on intonation units. So each intonation unit has a pause at both the beginning and the end. So the intonation unit is set off by pauses at either end. It contains one prominent element. It has its own intonation contour, and it has a grammatically and semantically coherent internal structure. We can look at the example. Pandas are herbivores, not carnivores. Pandas eat plants, not meat. Right? Listen again. Pandas are herbivores, not carnivores. So here we have a pause at the end of our first intonation unit after herbivores, and another pause at the end of the second intonation unit after the word carnivores. And you'll also notice that we have a prominent element, which I've indicated in blue, herbivores, not carnivores. So we have one prominent element in each intonation unit. So this particular sentence consists of two intonation units.
0: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายต่อนะคะว่าในแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคหรือจะเป็นคำก็ตามเนี่ยนะคะจะแยกออกจากกันโดย pause นะคะโดยการหยุดเสียงนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะที่ชัดเจนที่สำคัญในที่เรียกว่า prominent element เนี่ยหนึ่งส่วนนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่อาจารย์ให้บนสไลด์นะคะคำว่า herbivores ก็คือพยางค์แรกจะเป็น prominent element ของ intonation unit นั้นนะคะแล้วก็ not carnivores ก็พยางค์แรกของ carnivores ก็เป็น prominent element ของ intonation unit ที่สองนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าแล้วในแต่ละ intonation unit เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะ contour มีขอบเขตนะคะมี area ของมันนะคะคือแล้วก็จบลงด้วย pause ค่ะนะคะอย่างพูดเราก็ต้อง pause นะคะในแต่ละ unit นะคะซึ่งเสร็จแล้วก็จะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปนะคะทั้งในเชิงไวยากรณ์แล้วก็ในเชิงความหมายค่ะ
1: Let's look at segmentation or division into intonation units. So division of an utterance into intonation units depends on several different factors. It depends on the speaker. Different speakers may separate out at different points. The rate of speech, how fast we're speaking, and also the meaning that's being communicated. For example, I could utter the utterance, "Give me a break," as one intonation unit. That would be probably the normal way of saying it. Or I could, if I were really angry or upset or exasperated, I might say, "Give me a break," separating it into two different intonation units. So depending on whether I'm angry, how fast I'm speaking, this particular utterance might be one intonation unit or two. And an intonation unit may consist of an entire sentence or only part of a sentence. So a sentence is not the same thing as an intonation unit. Here's an example of an entire sentence. I said, "Give me a break," divided into two different intonation units.
0: ค่ะก่อนที่จะดูที่สไลด์ใหม่นี้นะคะฉันขอสรุปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่บอกว่าแต่ละ intonation unit เนี่ยนะคะก็มีความหมายของมันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วเนี่ยความหมายทางแกรมมาแล้วก็ทางการสื่อความหมายเนี่ยจะไปด้วยกันนะคะจะเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์อาจจะเห็นได้จากอันนี้เลยนะคะที่ในสไลด์ใหม่นี้นะคะอาจารย์บอกว่าการที่แบ่งนะคะ segmentation นะคะการแบ่ง intonation units เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้พูดนะคะความเร็วของการพูดแล้วก็ความหมายที่ต้องการสื่อนะคะอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า give me a break นะคะคือถ้าพูดทั้งหมดพูดทีเดียวเลยนั่นนะคะก็เป็นการพูดตามปกตินะคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าผู้พูดได้รู้สึกโกรธนะคะรู้สึกโกรธก็อาจจะพูดอย่างโดยที่เน้นนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น intonation unit 2 ส่วนนะคะคือ give a break นะคะคือมี pause นิดนึงใช่ไหมคะเพื่อที่จะเน้นนะคะว่าเนี่ยฉันโกรธแล้วนะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอาจารย์บอกว่า intonation unit เนี่ยแตกต่างจากประโยคนะคะจาก sentence ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกประโยค1ประโยคจะเป็น1 intonation unit ไม่ใช่นะคะใน1ประโยคอาจจะมีหลาย intonation unit ก็ได้แล้วแต่ปัจจัยต่างๆกันนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะการต้องการสื่อความหมายของผู้พูดนะคะความเร็วในการพูดหรือว่า อย่างอื่นนะคะหรือว่าการใช้ punctuation นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย intonation unit เนี่ยก็อาจจะประกอบอาจจะเป็นหมายความว่า1ประโยคอาจจะมี1 intonation unit ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าผู้พูดต้องการมีความประสงค์เช่นนั้นนะคะหรือว่า1ประโยคอาจจะแบ่งเป็นหลาย intonation unit ก็ได้นะคะอย่างเช่นในประโยคนี้นะคะก็อาจจะเป็น2แบ่งเป็น2 unit ก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่น I said give a break หรือว่า I said give me a break นะคะต่อกันไปเลยก็ได้ไปก็เป็น unit เดียวอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะ
1: When we talk about spoken English, we usually say that an intonation unit can be signaled by either rising or rising-falling intonation. So really only two possibilities for intonation in our spoken utterance. They typically are followed by a brief pause, which I'm going to note by using the diagonal slash.Let's look at an example from President John F. Kennedy, very, very famous quotation from President Kennedy, where he says, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Here we have both intonation possibilities. We have rising intonation in the first part of our utterance, "Ask not what your country can do for you,rising at the end, and then rising falling over you in the second part of the sentence,

0: ask what you can do for your country. So rising versus rising, falling intonation are two possible patterns of intonation.
1: ใช่ต่อมานี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีintonation อยู่สองแบบนะคะก็คือ rising อันหนึ่งแล้วก็ rising and falling อีกอันหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างจากคำพูดของท่านอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเป็นที่โด่งดังมากนะคะคำพูดข้อความนี้นะคะที่บอกว่า ask not what your country can do for you นะคะอันนั้น you นั่นก็เป็น rising intonation นะคะและในต่อมานะคะ ask what you can do for your country นะคะตรงนั้น you นะคะก็จะเป็น rising falling นะคะก็จะมีวิธีการเน้น intonation สองแบบด้วยกันค่ะ
0: When we talk about written EnglishPunctuation performs the same function of dividing an utterance into different pieces as intonation units do in spoken English. And remember that I mentioned that intonation units, depending on where we break or place the pause, can also change the entire meaning of the utterance. Here's a good example. We have John and the boss.And if we say, for example, in two intonations, John said, the boss is stupid, versus three intonation units, John said, the boss is stupid, we have a very, very different meaning being expressed. Let's look at the first example. John said, the boss is stupid. Who is stupid? Tell me, John or the boss?In sentence number one, the boss, right? What about sentence number two? John said the boss is stupid. Who's stupid in sentence number two?
1: John.
0: John, exactly. So completely different meaning. And the only difference here is the division into intonation units.
1: Okay. So in ภาษาเขียนนะคะpunctuation เนี่ยนะคะก็ใช้นะคะในการที่จะแยก intonation unit นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความหมายซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะจากสองประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะก็จะมีตัวหลักก็คือ John กับ the boss นะคะซึ่งทำให้สื่อความได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะอย่างประโยคแรก John said the boss is stupid นะคะอันนั้นแบ่งเป็น2 intonation units นะคะซึ่งก็หมายความว่าจอห์นเขาว่าบอสใช่ไหมคะแต่พอมาในประโยคที่2นะคะจอห์น said the boss is stupid ตรงนี้บอสว่าจอห์นใช่ไหมคะอันนี้แบ่งเป็น3 intonation units นะคะค่ะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะนี่ในภาษาเขียนนะคะพอแบ่ง punctuation ต่างๆกันแล้วเนี่ยก็ทำให้แบ่งเป็น intonation units ซึ่งแยกย่อยไม่เหมือนกันแล้วก็สื่อความหมายซึ่งต่างกันค่ะ
0: When we talk about intonation units, we also always have to talk about prominence. And we've talked a little bit about prominence before. Recall that prominence is the highlighted element, the most important word within any given stretch of discourse. So within a given intonation unit, remember we have one prominent element.Prominence typically falls on the stressed syllable of the most important word in the intonation unit. And you'll recall also that we talked about the types of words that receive prominence in English, most typically verbs, nouns, adjectives, and adverbs. These are the types of words that we typically highlight or place prominence on within an English utterance.
1: ค่ะต่อมานะคะอาจารย์ก็พูดถึง prominence นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงส่วนที่เน้นนะคะใน intonation unit นะคะแล้วก็ส่วนที่เน้นนี้หรือ prominence นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ stressed syllable นะคะ ของคำที่สำคัญที่สุดใน intonation unit นั้นนะคะถ้าอาจารย์จำได้เมื่อเราเรียนเกี่ยวกับ stress นะคะคือพยางค์ไหนก็ตามที่เราเน้นนะคะก็จะเป็น prominence ด้วยนะคะแต่ว่า prominence นี่ความหมายมันจะกว้างกว่านะคะคือ stress นี่ก็คือเป็นการเน้นเขาในพยางค์ใช่ไหมคะในคำแต่ prominence เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในรูปกว้างก็คือว่าเป็นส่วนที่เน้นของ intonation unit นะคะแต่ว่าเน้นนั้นก็ต้องอาศัยว่าเน้นตรงไหนนะคะก็มาเน้นตรงที่เป็น stressed syllable ด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้ว prominence เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในคำประเภทverb นะคะ noun adjective adverb นะคะและคำที่เป็นหลักๆค่ะเป็นคำที่สื่อความในประโยคนั้นใน intonation unit นั้นนะคะถึงจะเป็นคำที่เน้นค่ะ
0: We're going to be talking more next time about the intersection between pronunciation and grammar, but here is a good example of where grammar and pronunciation intersect, because we notice that prominence typically falls on certain types of grammatical words, the so-called content words, and does not fall on the so-called function words. And we believe covered this before in one of our previous lectures, but just to sort of refresh your memories here, content words tend to be nouns, main verbs, adjectives, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative words, negative contractions, adverbs, and adverbial particles. Those are the important words in the sentence.And the other words that are performing just a grammatical function, the so-called function words, include articles, auxiliary verbs, personal pronouns, possessive adjectives, demonstrative adjectives, prepositions, and conjunctions. So these are the words that would not receive prominence in the sentence.
1: ค่ะ ที่จริงตารางนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในเซสชันก่อนๆที่พูดถึง content words กับ function words แล้วก็ในลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้าเป็น content words นี่จะเป็นคำที่เราเน้นนะคะซึ่งก็จะเป็นคำซึ่งอยู่ใน intonation unit ซึ่งเราจะเน้นด้วยที่เรียกว่า prominence นะคะส่วนถ้าเป็น function words นั้นก็จะไม่เน้นนะคะ function words ก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะหนักไปทางที่ใช้ในทางไวยากรณ์นะคะคือ grammatical function นะคะที่สื่อเป็นการสื่อในเรื่องไวยากรณ์มากกว่านะคะส่วนถ้า content word นั้นสื่อในด้านความหมายมากกว่าค่ะ
0: Let's look at prominence in a simple dialogue of the type that you might be using in the classroom with your students. Here's a dialogue between the waiter in a restaurant and the customerAnd as I read it, listen for the prominent words, which are in blue on the screen, and also listen for the intonation contours. Can I help you? Sure. Are you still serving breakfast? Sorry, we only serve breakfast until 11. Okay, I'd like to see the lunch menu then. Here you are. I'll be back in a few minutes. So,Prominence in English is a part of every utterance, and it helps us understand the meaning when the prominence is placed on the correct word. You'll notice here, help, which is a verb, breakfast, which is a noun, lunch, which is a noun, etc. These are the content words of the sentence that are receiving the prominence.
1: ค่ะ ตัวอย่างไดอะล็อกนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้สังเกตตัวที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นตัวเน้นซึ่งเป็นเรียกว่า prominence นะคะซึ่ง prominence พวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น content words นะคะซึ่งจะสื่อความหมายนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็ถามใช่ไหมคะว่าเริ่มต้นด้วยบริกรถามนะคะจะช่วยอะไรไหมลูกค้าก็ถามว่ายังเสิร์ฟอาหารเช้าอยู่ไหมไม่แล้วนะคะก็จะแล้วก็เอาเมนูอาหารกลางวันนะคะขอเมนูอาหารกลางวันมาดูนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในคำสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะคือ

0: ส่วนใหญ่จะเป็น Conceiver ซึ่งเป็น Prominence นะคะใน Intonation Units พวกนี้นะคะซึ่งจะสื่อความให้ชัดเจนค่ะ
1: Prominence performs a very important function within spoken discourse. It typically signals one of three things. First, and maybe most importantly, anything that is new information. So if I'm talking to you and I want to tell you something new that I think you don't know, I will place prominence on that new information.Also, anything that I really want to emphasize. And this is a specific type of stress that we call emphatic stress. So just emphasizing something in a conversation would be emphatic stress. And the third discourse function is when I have two things and I am making a contrast between these two things, then I can place stress on both of theseelements within the utterance, and this is what's known as contrastive stress.
0: ค่ะนอกจากในตัวอย่าง dialogue เมื่อกี้นะคะซึ่งถ้าอาจารย์จะเห็นว่าตัวสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจารย์อ่านเฉพาะตัวสีฟ้าอาจารย์ก็จะสื่อเข้าใจความหมายที่เขาสื่อได้ระหว่างเวเทอร์กับลูกค้านะคะทีนี้อาจารย์ก็อธิบายต่อไปบอกว่า prominence เนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะสื่อถึงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสื่อถึงข้อมูลใหม่นะคะ new information นะคะข้อมูลใหม่ถ้าผู้พูดต้องการที่จะสื่อข้อมูลใหม่นะคะก็จะ เน้นคำลงไปนะคะหรือว่าประการที่สองนะคะเป็นข้อมูลซึ่งผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะเน้นนะคะหรือที่เรียกว่า emphatic stress นะคะก็จะใช้ prominence นะคะแล้วก็ประการที่3ในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะcontrast คำสองคำนะคะหรือว่าต้องการ contrast ข้อความสองข้อความนะคะก็จะใส่คำเสียงคำเน้นลงไปนะคะ prominence ลงไปที่อันนี้ก็จะเรียกว่า contrastive stress นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นตัวอย่างค่ะ
1: Here's an example of signaling new information using stress within the sentence or prominence. Here we have a conversation between two speakers, A and B. And A introduces a new idea. I have a new pet. B asks, what kind of pet? It's a bird. New information. A baby bird. New information.A baby pigeon, new information. Really, is it a homing pigeon? No, it's just an ordinary street pigeon. So street pigeon is new information. It fell out of its nest, more new information, and lost its mother. Again, more new information. Poor thing. Listen one more time.And this time, just listen for the stress. I have a new pet. What kind of pet? It's a bird. A baby bird. A baby pigeon. Really? Is it a homing pigeon? No. Just an ordinary street pigeon. It left its nest and lost its mother. Poor thing.
0: ตัวอย่าง dialogue นี้นะคะก็เป็นการใส่ prominence เข้าไปนะคะในตัวพวกคำสีฟ้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ข้อมูลใหม่นะคะอันนี้สองคนพูดกันนะคะเอก็บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะตัวใหม่นะคะแล้วก็คืออะไรบ้างนะคะก็อธิบายไปซึ่งแต่ละคำที่พูดเนี่ยที่เน้นเนี่ยก็เป็นการสื่อความหมายเป็นการให้ new information ทั้งนั้นเลยนะคะpet นะคะแล้วก็ bird นะคะแล้วก็ pigeon นะคะที่เป็นตัวสีฟ้าเน้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่า street ใช่ไหมคะ street pigeon นะคะแล้วก็บอกว่า it fell out of its nest and lost its mother นะคะตรงนั้นก็ข้อมูลใหม่เหมือนกันว่าตกจากรังนะคะแล้วก็หลงกับแม่นะคะเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาจารย์คะถ้าอาจารย์ฟังนะคะทั้งหมดทั้ง dialogue แล้วก็ฟัง เฉพาะเลือกฟังเฉพาะคำที่เขาเน้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ความหมายของบทสนทนานี้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้ฉันได้เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าวิธีการนี้นะคะเลือกฟังนะคะเฉพาะตรงที่เน้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องทักษะการฟังนะคะของนักเรียนของเราเพราะเราคงไม่สามารถที่จะฟังทุกคำได้นะคะคำเล็กคำน้อยทุกคำทั้งในไดอะล็อกนะคะในชีวิตประจำวันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆนะคะเพราะนั้นการเลือกฟังเฉพาะคำที่เน้นนะคะก็จะช่วยทักษะการฟังเก็บความหมายได้นะคะเข้าใจความหมายได้ดีทีเดียวค่ะ
1: I have several cartoons for us to illustrate again different types of stress. Let's start with the next type of stress, which is emphatic stress, when we want to emphasize one particular word to emphasize the meaning. Here we have a cartoon of a married couple. You see the woman on the left and the husband on the far right with a very strange looking creature from outer space and behind the creature his spacecraft. So the husband wants to take his picture with this strange extraterrestrial creature. And he's asking his wife, is there film in the camera? And the wife opens the camera to check. And she says, yes, yes, already, Warren. There is film in the camera. Is receives prominence here. And this is an example of emphatic stress. Of course, you realize she's ruined the picture because you can't open a camera and expose the film.
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการสอน emphatic stress นะคะก็ในการ์ตูนก็สามีจะถ่ายรูปกับมนุษย์ต่างดาวนะคะให้ภรรยาเป็นคนถ่ายแล้วก็ถามภรรยาว่ามีฟิล์มไหมในกล้องภรรยาก็เปิดกล้องดูนะคะแล้วก็บอกว่า yes yes there is film in the camera นะคะก็คือมีนะคะ there is film ปรากฏว่าทำไมคะเปิดกล้องดูเนี่ยฟิล์มก็เสียหมดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รูปมนุษย์ต่างดาวค่ะ
1: Another example hereAt the doctor, and we have Mr. Thompson and the doctor who's a little bit confused which patient he's dealing with. So he walks in the room and he looks at Mr. Thompson and he says, oh, you're Mr. Thompson. Sorry, you're not fit as a fiddle. So here, emphatic stress on not and also on Mr. Thompson.He's confused Mr. Thompson with someone else who's in very good health, but poor Mr. Thompson is not in very good health.
0: ค่ะ การ์ตูนอีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพคุณหมอกับคนไข้นะคะคุณหมอก็ถือแฟ้มสองสามแฟ้มนะคะก็สับสนว่าแฟ้มไหนเป็นของคนไข้คนนี้นะคะในที่สุดก็พบว่าคนนี้ก็คือมิสเตอร์ทอมสันนะคะโอ้ you're Mr. Thompsonนะคะแล้วก็เลยบอกว่า sorry you're not fit as a fiddle ก็คือถ้าคุณเป็นคุณทอมสันแล้วก็คุณสุขภาพไม่แข็งแรงนะค่ะ
1: Here's a poor gentleman whose girlfriend Linda has left him and he runs into Linda and he says to her sorry Linda you don't know how much I hate to tell you thisBut after you left me, I found someone wonderful. So he's placing emphatic stress on hate. Of course, we know he doesn't hate telling her this at all. He's very happy to be able to tell her that he found a new girlfriend after she left him.
0: ค่ะ ก็การ์ตูนอีกภาพนะคะ ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะ ผู้ชายก็บอกเลิกค่ะ บอกเลิกกับแฟนนะคะ ก็บอกว่า I hate to tell you นะคะ that I found a newgirlfriend นะคะอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะก็เน้นที่คำว่า hate แต่ว่าจริงๆไม่ได้ว่าไม่อยากบอกเลยนะคะก็รีบบอกเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงใหม่ซะแล้วนะคะ
1: And here's one last cartoon that illustrates for us how where we place the emphasis can again change the entire meaning of the utterance. Here we have Robert Fenton, and the caption of the cartoon reads, Robert Fenton realizes that tonight he has to do more than just choose his words carefully. He's rehearsing what he's going to say to his girlfriend, Sarah, and he practices. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. Sarah, we have to talk. He has to decide which one of these meanings he wants to communicate tonight when he talks to his girlfriend, Sarah.
0: สำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คุณผู้ชายคนนี้นะคะโรเบิร์ตก็กำลังลองพูดนะคะฝึกว่ากับแฟนยังไงดีนะคะค่ะก็โดยเน้นคำในที่ต่างๆกันนะคะอันแรกก็ Sarah we have to talk นะคะแล้วก็อันที่สอง Sarah we have to talk อันที่สาม Sarah we have to talk แล้วก็อันที่สี่ Sarah we have to talkนะคะตกลงจะใช้อันไหนดีนะคะแต่อันไหนก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะ but I'm afraid you know either one is good for Sarah
1: we don't know what's going to happen with Sarah tonight no okay let's look at the final type of stress contrastive stress and remember I said that in contrastive stress we have two parallel elementsthat are receiving prominence. Here's an example. When we talk about the Serengeti Plains of Africa, we can say the Serengeti has both a dry and a wet season. Notice that dry and wet both receive prominence because I'm making a contrast between the dry season and the wet season. Sometimes I don't need to mention both but I can imply the other one. I'm planning on visiting in the dry season. And here I imply not the wet season. I'm hoping to see some black rhinos when I'm there, implying in addition to white rhinos, right? So this is an example of contrastive stress. And here we see a nice picture of a black rhinoceros on the Serengeti Plains.
0: ค่ะแบบที่สองนะคะเมื่อกี้แบบแรกก็คือ emphatic stress นะคะแบบที่สองก็คือ contrastive stress นะคะซึ่งใช้ในกรณีที่ในประโยคนั้นเนี่ยเรามีสองคำนะคะหรือสองข้อความซึ่งเราต้องการที่จะสื่อว่ามันตรงกันข้ามนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่ยกตัวอย่างนะคะ The Serengeti has both a dry and a wet season นะคะอันนี้เป็นอยู่ในแอฟริกานะคะบอกว่ามีทั้งหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะก็เน้นนะคะว่ามีทั้ง dry ทั้ง wet นะคะแล้วก็ประโยคถัดมานะคะ I'm planning on visiting in the dry season อันนี้ก็คืออาจารย์ก็บอกบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดว่าทั้งเปรียบทั้งสองแบบนะคะทั้ง dry ทั้ง wet นะคะถ้าพูด dry เฉยๆเนี่ยนะคะก็ imply ว่าแทนที่จะไปหน้าที่เป็นหน้าฝนนะคะหรือว่าประโยคที่3ก็เช่นกัน I'm hoping to see some black rhinos นะคะก็คือจริงๆแล้วโดยปกติก็จะมีไรโนซอรัสเป็นสีขาวใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าถ้าไปที่เนี่ยจะได้เห็นสีดำด้วยนะคะค่ะ
1: So far we've been talking about intonation units, prominence and stress, but I'd like to now move into talking about intonation. And intonation is very simply the melody of our speech. In English, we typically talk about four different pitch levels, as we would in music, right? So we have low, mid, high, and extra high pitch levels. Usually, we use levels 1, 2, and 3, or low, mid, and high. But that final level, extra high, is when we are excited or surprised. So So that level is used for emotional reasons particularly. The example

0: simple sentence here. Let's go to a party tonight. Let's go to a party tonight. Listen and hear if you can hear the different pitch levels, starting at mid-level to let's go to a par, up to the third level high, and then back down again to tonight, ending on a low. This is the so-called rising-falling pattern of intonation, because it goes up and then it goes down again. It falls at the end of the sentence.
1: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่า intonation เนี่ยเหมือนกับเป็น melody of speech นะคะคือจะประดับเสียงขึ้นลงนะคะคล้ายๆกับโน้ตดนตรีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้แค่ระดับ low mid แล้วก็ high นะคะอันนั้นเป็นระดับที่ใช้ตามปกติทั่วไปถ้าระดับ extra high ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์นะคะถึงจะใช้สูงเสียงสูงขึ้นไปถึงระดับนั้นนะคะอาจจะตื่นเต้นประหลาดใจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะตกใจนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ let's go to the party tonight นะคะตรง party นั้นตรงนั้นจะอยู่ในระดับ high นะคะแล้วก็ตกลงมานะคะก็เน้นเฉพาะว่าตรง party นะคะแล้วก็ลงมาค่ะ
0: So as we've already mentioned, intonation consists of the rises and the falls in pitch within a given intonation unit. Each intonation unit has its own intonation contour. And the two basic patterns that we mentioned already, rising and rising falling. And I'll talk more about the use of each of these patterns in just a little while.We also have a third type of intonation pattern that is a combination of rising and rising falling that occurs in longer utterances and consists of rising, rising, rising, and then at the very end, rising, falling to signal the end of the utterance. And this last pattern is what we call series intonation because we have a seriesof different things that we're talking about.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่า intonation เนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วนะคะว่ามี2ประเภทแรกนะคะคือ right intonation แล้วก็อีกประเภทนึงคือ rising falling intonation นะคะอันนี้ประเภทที่3นะคะเรียกว่า series intonation นะคะก็คือออกมาเป็นชุดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ให้ดูนะคะก็จะเป็น rising rising rising rising แล้วก็ falling นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างค่ะ
0: Of course intonation carries a lot of the meaning So here we have a cartoon of a man who's sleeping and his alarm clock rings and he starts to get up and his wife says, it's Saturday, it's Saturday. And he then returns to bed and goes back to sleep again. So she's stressing the fact that he doesn't need to go to work because it's the weekend and she uses intonation to communicate that meaning.
1: ค่ะก็ในกับปลุกนะคะสามีกำลังจะลุกภรรยาก็บอกว่า it's Saturday ค่ะก็คือเตือนว่าไม่ใช่นะในกาปลุกนี่คงตั้งสำหรับ5วันนะใช่ไหมคะพอวันเสาร์ก็ลืมก็ปลุกเวลาเดิมนะคะก็เลยสามีก็เลยนอนต่อค่ะก็อาจารย์บอกเป็นการสื่อนะคะใช้ intonation นี่นะคะในพูดคำเรา Saturday เฉยๆมันก็ไม่สื่อนะคะค่ะก็ค่ะก็สื่อว่านอนต่อได้ค่ะ
0: Or here we have in our next cartoon a very nice example of two different people saying the same thing with very different intonation and expressing very, very different meaning. So we have a young girl in the first segment of the cartoon, and here it says, people react to the end of the school year in different ways. The young girl is very excited. School's out!

0: her mother has quite a different reaction. School's out. She's worried because she's going to have to spend a lot of time taking care of her child during the period that the child is not in school. She's not excited, whereas her daughter is very excited.
1: ค่ะการ์ตูนนี้นะคะก็ประโยคเดียวกันนี่นะคะก็สื่อต่างกันโดย intonation ต่างกันนะคะเด็กนักเรียนเด็กๆนะคะก็ oh school's out นะคะก็คือดีใจที่โรงเรียนเลิกนะคะหรือว่าโรงเรียนปิดใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแม่เนี่ยก็บอกว่าทำไมฮะแย่ละนะคะถ้าปิดเทอมนี่คือลูกต้องอยู่บ้านทุกวันรบกับลูกทุกวันนะคะก็เลยพูดด้วยเสียงที่เหนื่อยหน่ายนะคะ school's out นะคะค่ะ
0: Or in our last cartoon we see two young ladies at the bar having a glass of wine and the first one who is apparently had a bad experience with men she says menThe other one says, men. Two very different opinions about the value of men in our lives, expressed only through intonation.
1: So I understand that the second one is excited, right?
0: She's excited, yes. Huh? Yeah. She likes men.
1: ค่ะก็ต่างกันนะคะคือคนแรกนี่นะคะก็ไม่ชอบอ่ะนะคะ men นะคะแต่ว่าคนที่สองนี่ตาลูกวาวเลยแม่นนะคะค่ะค่ะ
0: Phoneticians actually measure stress and intonation with very sophisticated equipment. I wanted to show you a picture of what it looks like when we measure stress and intonation. So in the slide we have the intonation pattern forI really could care less. I really could care less. And you can see the stress at the bottom of the screen, each word, and you can see which words receive the most stress. And you can also at the top of this diagram see the intonation pattern mapped out. So you can see the rise and fall within the sentence.And this gives us a lot of information about the intonation patterns of English. We could speak into the microphone, and then the equipment will measure the stress and intonation of English. And this is how we can learn more about stress and intonation in English.
1: ค่ะ สไลด์ภาพนี้อาจารย์ก็ให้ดูนะคะ เป็นภาพที่เกิดจากการที่เราพูดอัดเสียงลงไปนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะแปลเสียงนั้นนะคะให้เป็นภาพเป็นกราฟนะคะให้เห็นถึง stress intonation ค่ะ
0: Remember that we said when we talk about intonation and when we talk about the rise in intonation the pitch rise that the pitch rise coincides with the prominent element in each utterance so we need to know which word receives prominence before we can decide on the intonation pattern of the utterance here again a simple conversation between A and B and A says you should call your motherNotice that the rise in intonation occurs on mother, which is the prominent element in that utterance. Second, she's emphasizing, I called my mother. I called my mother. Notice that the rise in intonation occurs on called, and then it falls on the rest of the sentence. And then finally, she emphasizes when she called her mother.I called her yesterday. Listen again. You should call your mother. I called my mother. I called her yesterday. You should be able to hear the rise in pitch coinciding with the prominent element in the utterance.
1: ค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะ ก็อาจารย์ก็บอกว่า pitch rise นะคะ มันก็เกิดขึ้นเมื่อในตรงกับที่เป็นคำที่เราเน้นนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกที่เอพูดนะคะ you should call your mother นะคะตรงนั้นก็เน้นคำว่า mother นะคะก็ pitch ก็ขึ้นตรงนั้นด้วยนะคะแล้ว B ก็ตอบว่าโทรแล้วนะคะ I called my mother I called her yesterday ค่ะโทรแล้วเมื่อวานนะคะ

0: พิชก็สูงด้วย
1: We've talked before in our lectures about idioms in English, and one thing that we should also know about idioms is that very often an idiom has its own fixed intonation pattern. In other words, the idiom is always pronounced using the same type of intonation pattern. First example, beats me, which is an idiom meaning I don't know the answer. If you ask me, what's the capital of Texas? Beats me, I don't know, right? Second idiom, you can say that again. You can say that again, an idiom which means something like, I agree with you. What you just said, I agree with you entirely. And then the final one, when you're insulted by somebody, how dare you? How dare you? So these have their own fixed intonation patterns that go along with the idiom itself.
0: ค่ะ ในสไลด์นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง idioms นะคะสำนวนนะคะซึ่งสำนวนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะมี intonation pattern ซึ่ง fixed นะคะแล้วก็จะเป็นการสื่อความหมายด้วยนะคะของสำนวนนั้นนะคะอย่างเช่นอันแรก beats me นะคะซึ่งอันนี้หมายความว่า I don't know นะคะไม่รู้อย่างถามว่าเมืองหลวงของเท็กซัสคืออะไร beats me นะคะก็คือไม่ทราบนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าเห็นด้วยนะคะก็เป็นสำนวนที่บอกว่า you can say that again you can say that again นะคะก็แปลว่า I agree นะคะหรือว่าอันสุดท้ายถ้าถูกว่านะคะถูกดูถูกว่าเราก็จะบอก how dare you นะคะค่ะกล้าดียังไงใช่ไหมคะค่ะก็ซึ่งอันนี้จะเป็น fixed intonation pattern ซึ่งอยู่ใน idioms นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนซึ่งใช้สื่อความหมายนะคะของสำนวนนั้น
1: ๆ Let's look a little bit more in depth at the two different types of intonation patterns, starting with rising, falling intonation. So rising, falling intonation typically signals one of the following things. The speaker is certain about something.The speaker wants to signal that he or she is finished, or the speaker wants to signal a certain kind of purpose for what he or she wants to say. If we look at rising, falling intonation in terms of grammatical categories, we could also say that we typically use rising, falling intonation in statements, in commands,in requests for specific information, or what we typically call WH questions in English. And then finally, when we insert extra or additional information using the grammatical structures of appositives or non-restrictive adjective clauses. All of these grammatical categories use rising, falling intonation.
0: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ดาวน่าก็พูดถึง rising, falling intonation นะคะว่าปกติแล้วเนี่ย rising, falling intonation เนี่ยจะเป็นการบอกถึงสื่อจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะอย่างเช่นจะสื่อว่าผู้พูดเนี่ยมีความมั่นใจนะคะค่อนข้างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะหรือว่าสื่อว่าผู้พูดเนี่ยพูดจบนะคะfinality นะคะคือพูดจบหรือว่าเน้นนะคะในประโยคในส่วนที่จบหรือว่าสื่อว่าผู้พูดได้มีจุดประสงค์อะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะแล้วก็ประโยคที่เป็น WH question คือว่า ป็นคำถามนะคะถามหาถามข้อมูลนะคะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ WH questions นะคะแล้วก็เป็นประโยคซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งอย่างเช่นในที่เรารู้จักกัน appositions หรือ appositions นะคะที่เป็นข้อความซึ่งมาขยายความคำข้างหน้านะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อพบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทยคุณครูจิตรารัตนเสถียรจึงได้นำกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยมาพัฒนาทักษะให้กับพวกเขาและตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถครั้งสำคัญนั่นคือการเป็นผู้นำเกมส่งเสริมการอ่าน
1: ในวันนี้นะครับพี่มีเกมมานำเสนอว่าชื่อเกมว่าเปิดไข
2: ่โฆษณาตัวผู้เล่นต้องมีทั้งหมด5คนและอยู่ในระดับชั้นเดียวกันครับ
3: 2ผู้เล่นต้องหยิบไข่คนละ1ใบครับ
1: 3เมื่อเปิดไข่ออกมาแล้วน้องๆก็ต้องบอกเบอร์พี่นะครับแล้วพี่จะให้น้องหาในโฆษณาตัวกลมโดยมีเวลาจับให้1นาที
3: น้องๆหย
1: ิบไข่คนละ1ใบครับ
4: นักเรียนที่เป็นผู้นำเกมเขาเรียนรู้คำได้มากข้อดีก็คือเขาฝึกกระบวนการคิดรู้ความหมายของคำได้มากกว่าคนที่จะมาเล่นเกมนะคะฝึกในเรื่องการอ่านให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นอ่านหนังสือได้มากขึ้นรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายของคำได้เพิ่มมากขึ้น

0: ามปากกาวันที่สอง
1: อยู่กับผมไปแล้ว
0: ครับสาตรวจครับน้องครับเมื่อกี้ใครชนะครับ
2: เอาตัวมือหน่อยครับ
3: และเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของเกมเซียมซีเสริมการอ่านโดยให้ผู้เล่นเสี่ยงเซียมซีแล้วไปอ่านหนังสือตามคำทำนายที่ปรากฏในใบเซียมซีซึ่งกลุ่มบรรณารักษ์น้อยก็ได้พิสูจน์ความสามารถของพวกเขามากขึ้น
4: การที่เราจะแต่งเซียมซีเนี่ยก็ต้องมองว่าเด็กคนไหนเขามีความสามารถตรงด้านไหนก็พอดีจะมีอยู่2คนก็คือคุณากรเนี่ยกับสุธีเขาก็แต่งเข้าท่าใช้ได้ก็มีผิดบ้างถูกบ้างสัมผัสไม่สัมผัสแต่ก็เป็นการดีเปิดโอกาสให้เขาตรงไหนที่ไม่ถูกเราก็ช่วยแก้ไข
5: เราเขียนไปก่อนนะลูกผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไข
4: ใบประถมสมจิตอธิษฐานมีสอฤาษีด้วย
5: ไหนอ่านให้ครูฟังซะลูกใบที่1
6: 21ท่านว่าดีมีความหวังอ่านเสียงดังหน้า14นักเรียนจ๋าอ่านถูกต้องทดสอบสมองรองปัญญาผลตามมาจะได้รับของรางวัล
4: จากเกมเซียมซีเสริมการอ่านเนี่ยที่ให้คุณากรแต่งร่วมกับสุธีใบนี้เป็นใบที่เราจะต้องไปทำไมคะ
7: อ่าน
4: ไปอ่านให้น้องๆฟัง
8: ใบ14นี้ท่านอ่านหน้า3จงทำตามเถิดหนาคุณหนูขา
4: ก็ให้ก็ฝึกอ่านกับเราก่อนทุกคนให้ฝึกอ่านให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องตามลักษณะของกรนะคะแบ่งวรรคให้ถูก
9: ใบที่18ควรจะอ่านหน้า19
4: ให้เขาอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านให้คล่องเพราะน้องๆที่มาเสี่ยงเซมซีบางคนป.1เนี่ยป.2ป.3บางทีอ่านเซมซีไม่ค่อยออกหนูก็ต้องอ่านให้น้องๆฟังว่าเซมซีใบเนี้ยนะทายว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: เราจะให้นักเรียนเสี่ยงเซียมซีมา1เบอร์ครับเร็วๆฮะแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้น้องๆเลือกมา1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะได้เบอร์10เรารู้ว่าเราได้เบอร์10เราเดินมาเลยฮะดูที่นี่นี่ได้เบอร์10ไหนล่ะเลข10เจอแล้วเลข10นะเซียมซีเสริมการอ่านใบที่10นะถ้าน้องๆรู้ว่าน้องๆได้เบอร์อะไรน้องๆมาตามโต๊ะนะครับเพื่อที่จะอ่านหนังสือและรับของรางวัลนะครับของ3เนาะ
10: สมมุติว่าใบหนึ่งนี่เขียนไว้ว่าจงรีบอ่านหน้า4ตั้งใจอ่านเถนาอ่านฟังชัดเสียงดังแล้วก็จะมีรางวัลให้แล้วจะมีกรรมการคอยช่วยดูแล
11: พี่นกพูกขอแสดงความยินดีกับทั้งที่ได้รับรางวัลส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รางวัลก็ต้องพยายามใหม่นะคะ
4: แล้วก็ให้กำลังใจเสมอบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยากลูกเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็มีความสามารถเด็กมัธยมเรื่องความมั่นใจสำคัญมากค่ะ
12: ใบที่6นี้แจ้งแถลงสารโชคของท่านนั้นมีดีหนักหนาอ่านหน้า9หมายถึงให้น้องไปหาหนังสือที่น้องชอบที่สุดในตะกร้าที่พวกพี่ของนั่งอยู่และเปิดอ่านหน้า9หนูจ๋าอย่ารอช้าจนจบหน้าจะโชคดีมีรางวัล
10: ที่ผมได้นะครับผมเป็นคนยืนอ่านแต่ก่อนเราก็เคยอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกพอเรามาเล่นนี้เราก็ลองมาอ่านได้ประโยชน์ในวันหลังแล้วก็คิดเกมแบบนี้ขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆครับ
2: เราอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องนิทานหน่อยครับว่าเราจะเอาไหนดี
3: เมื่อเกิดความมั่นใจสามารถแตกหน่อความคิดสร้างสรรค์บรรณารักษ์น้อยจึงนำเสนอการเล่านิทานเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

0: ครูครับเล่านิทานก็ดีเหมือนกันนะครับคุณครูแล้วก็บอกก่อนจะออกไปเล่านะทดสอบก่อนก็ให้เขาลองเล่าให้คุณครูฟังก่อน
1: ณบึงกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมียักษ์สองตนอาศัยอยู่ใต้บึงนั้นบึงนี้เนี่ยเป็นบึงที่สวยงามมากๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเด็กๆต่างก็กลัวยักษ์สองตนนั้นยักษ์สองตัวนั้นชื่อว่ายักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองคิดจะสร้างอะไรที่มันสนุกยักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองจึงพากันสร้างภูเขากลางบึงใหญ่แห่งนั้นเจ้ายักษ์เหลืองตะโกนถามเจ้ายักษ์ม่วงว่า
2: โอ้ยเจ้ายักษ์ม่วงเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
3: ที่สุธีเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขอชมเชยว่าเล่าได้ดีมากนะถ้าจะให้ไปฝึกอีกนิดนึงเรื่องออกเสียงรอเรือนะครับก็จะดีมากกว่านี้
4: หาทีมงานใหม่คนนึงก็ได้มาช่วยถือว่าถ้าคนเดียวอาจจะไม่ทันเวลาหยิบเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนฉากเงี้ยค่ะ
5: แล้วช่วงเวลาของการแสดงก็มาถึง
1: ณบึงใหญ่แห่งหนึ่งเป็นบึงที่สวยงามมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในบึงนั้นเลยเพราะมียักษ์สองตนเฝ้าอยู่ยักษ์ตัวที่หนึ่งชื่อว่ายักษ์ม่วงต่อไปยักษ์ตัวที่สองฮะชื่อยักษ์เหลืองครับยักษ์เหลืองเนี่ยจะเป็นยักษ์ที่น่ารักครับเพราะยักษ์เหลืองเนี่ยเสียงก็จะแบบนี้เลย
2: เจ้ายักษ์ม่วงชื่อยักษ์เหลือง
1: เสียงก็จะแบบนี้เลย
0: การที่เขาออกมาเล่านิทานเนี่ยแรกครูก็ไม่มั่นใจแต่พอเขาเล่านิทานไปแล้วครูรู้สึกปลื้มไม่คิดว่าเขาจะทำได้รู้สึกปลื้มใจมากพอเห็นเขาน้องๆที่มาฟังนิทานนะคะทุกคนสนุกหัวเราะเราก็พัฒนาการของเขาใช้ได้นะการเล่านิทานก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยหลายๆด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านการอ่านเขาไปเลือกหนังสือมาปั๊บเขาก็ต้องอ่านเนื้อหาก่อนอ่านแล้วสรุปใจของเรื่องได้เขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดให้คติสอนใจอย่างไรบ้างทักษะด้านที่2ก็คือด้านการพูด

0: พูดออกเสียงรอเรือพูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนอะไรแล้ววิธีการพูดชักจูงใจให้คนจะมาสนใจจะพูดยังไงแล้วก็เทคนิคในการที่จะเป็นผู้ฟัง
1: ทำยังไงครับน้องๆคิดว่ายักษ์สองตัวนี้เขาจะทำยังไงให้เด็กเข้ามาเล่น
2: สร้างที
1: ่
2: อย
1: ู่
2: อาศ
1: ัยหลายคนตอบสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของยักษ์ใช่ไหมครับของยักษ์สองตนถูกต้องครับ
0: ฟังน้องๆโต้ตอบเขามีสมาธิด้วยในการฟังนะแล้วเขาก็มีวินัยในการทำงานตรงนี้ก็เป็นส่วนดีฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ
3: ก่อนที่ผมจะมาทำกิจกรรมเล่านิทานเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดนะครับก็คือรอเรือรอลิงเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมันก็ฝึกในการสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยปกติเนี่ยผมอ่านหนังสือในแค่บรรทัดสองบรรทัดผมก็เหม่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
4: เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนทั้งคุณครูและลูกศิษย์ต่างก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: เอาละเดี๋ยวครูมีงานจะให้นักเรียนทำครูจะให้นักเรียนแต่งกลอน8
5: เอาครูให้โอกาสนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจเลยระดมสมองช่วยกันคิดนะคะโทษของสุรานะคะเป็นกลอน8
6: ไม่ติดท้ายแหละ
7: ลูกติดยาไม่จนซื้อข้าวชักอับจน
0: อย่าโมเมาซ้ำไหมนี่ก็เมานี่ก็อะไรอีกครับ
8: เรา
0: ค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเพื่อนๆก็จะมายอมรับพวกนี้เข้ากลุ่มแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไม่เครียดกระบวนการของการเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะก็ช่วยพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้ในหลายๆด้านด้วยกันด้านแรกเลยก็คือช่วยเขามีระเบียบวินัยนะมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาอดทนช่วยเหลือส่วนรวมตรงนี้ก็เขาเป็นเด็กดีพัฒนาอีกด้านนึงก็คือด้านในเขาด้านการเรียนนะคะการอ่านการเขียนแล้วก็ทักษะด้านการพูดการแสดงออกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก
9: สุราดีดียาเมื่อสิ้นคิดสารเสพติดเป็นพิษสำลิดผลดื่มเข้าไปแอลกอฮอล์สารปะปนเกิดเป็นคนอย่าลิลองของมึนเมา
10: เราได้ข้อมูลจากเน็ตมาเพียบเลยนี่ไง
11: ได้โหลดมาเหรอ
10: เปล่าเราไม่ได้โหลดมาหรอกที่เราบอกว่าเราไม่ควรลอกข้อความจากเน็ตเราควรอ่านแล้วสรุปมาแต่ความที่น่าสนใจนะ
0: ธนวัฒน์ก็อ่านเก่งขึ้นอ่านจับใจความได้เก่งเขียนเรียงความได้ดีขึ้นเพราะเขาได้อาหารสมองจากห้องสมุดสุธีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนก็คือการพูดของเขาแล้วก็การอ่านเขาอ่านบทกลอนแล้วก็ร้องเพลงลำตัดร้องโชว์แล้วก็ไปแข่งขันเล่านิทานซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมาอย่างคุณากรอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่องการแต่งกลอนแต่งกลอนได้ไวแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นจนเพื่อนๆเนี่ยขอให้เขาแต่งให้
12: คุณครูจิตรานั้นพร่ำสอนสั่งพวกเราตั้งใจฟังคำท่านนี้ท่านนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ดีให้พวกเรามีความรู้อยู่คู่กายท่านช่วยเตือนช่วยสอนช่วยบอกกล่าวทุกเรื่องราวท่านสอนอย่างหลากหลายเราเป็นศิษย์เรียนรู้อย่างง่ายดายรู้มากมายรู้ทุกสิ่งก็เพราะครู
3: รู้สึกรักมากครับรักคุณครูคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นครูที่ให้โอกาสครับ
13: คุณครูจิตราเป็นแม่คนที่สองนะครับรักเหมือนแม่แล้วครับ
14: เริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรผมเริ่มอยากจะเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เหมือนดึงผมให้ขึ้นมาเป็นคนผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าแบบครูเขาแบบให้โอกาสผมแล้วก็ต้องตอบแทนเขาด้วยวิธีแบบขยันเรียนกลับบ้าง
15: จากเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องเปลี่ยนใหม่หมดก็เขียนถูกอ่านออก
0: บางครั้งถ้าเราคิดว่าเราจะทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไปอ่ะแล้วเราก็ไปสนใจเฉพาะเด็กกลุ่มที่เรียนดีอย่างเดียวมันก็เท่ากับเราทำร้ายเด็กก็คือต้องมองหาว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากเขามีปมด้อยมีจุดด้อยตรงนี้แล้วเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ปัญหาเขาโดยวิธีไหนแล้วการแก้ปัญหาโดยการลงโทษเนี่ยบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะหากิจกรรมอะไรที่จะมาช่วยเสริมเขาดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเตรียมการสอนมาบางครั้งมันไม่ทันเวลาเพราะว่าเขาช้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนก็ทันตามกำหนดดีขึ้นครูก็มีความ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

ก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากรรไกรการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0

ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UY T บวกเศษ1ส่วน2 AY T กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UX T ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปล่าออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตรตีสูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่ง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5 ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26 องศาเซลเซียส

0: ียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
5: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าเห็บนะจ๊ะ
6: โอ้โหจังเลยนะ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
5: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของ

0: ช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
4: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
7: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูน

นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีแห่งเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของที่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับ

ซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ

0: ขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
2: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์

0: เหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
1: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
0: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
3: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
3: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือสามครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
3: ไฟรู
0: ้ดูแล
4: แม่ยาย
2: ลายมือ
1: ถือปืน
3: ยืนยาว
0: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
0: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
0: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
0: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
0: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
0: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสือกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไป

พร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่

0: จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงแล้วเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไมล่ะคะแล้วใครจะเล่าเรื่องราวดีๆให้หนูดีและพลอยใสฟังล่ะคะ
2: อ๋อก็พี่นี่แหละค่ะหนูดีวันนี้พลอยใสจะทำหน้าที่ในการเปิดวิทีอาร์ให้พวกเราชมกันนะคะ
1: วิทีอาร์พร้อมไหมคะ
2: วิทีอาร์พร้อมค่ะ
1: งั้นจะรออะไรล่ะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: วันนี้พี่นนท์นี้มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ครบ50วันค่ะซึ่งคุณครูก็ได้มอบหมายให้พี่ได้ถือพานเครื่องทองน้อยแล้วก็ที่โรงเรียนพี่น่ะมีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็พ่อแห่งแผ่นดินด้วยนะคะ
0: ดีจังเลยค่ะที่โรงเรียนพลอยใสก็มีนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปพลอยใสจะเอามาให้ดูค่ะ
2: ของหนูดีก็มีค่ะ
1: เพียงเรานำเรื่องดีๆที่พวกเราได้ทำมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นก็ถือว่าพวกเราได้ทำเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วล่ะค่ะ

0: ภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์อย่างท่านมาปกครองประเทศครับ
1: ก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้ทำกิจกรรมรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ก็สำหรับตัวผมนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็รู้สึกได้เป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายความอาลัยในเมื่อเช้านี้ด้วยครับ
3: ค่ะส่วนตัวดิฉันก็มีช่วงเวลานึงที่ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณานันต์ของท่านทั้งในด้านต่างๆทำให้พวกเราคิดถึงท่านมากค่ะ
4: สำหรับผมนะครับผมหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมเมื่อเช้านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยคิดถึงคุณพ่อพระมหาปรมินทร์มหาวิโรจน์เดชมากนะครับผมที่ท่านได้ทรงเสียสละเพื่อเรามามาก
5: ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเช้านี้ครับ
6: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนค่ะทำให้ระลึกถึงความดีงามของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงงานมาตลอด70ปีค่ะ
7: นี่ยังไม่หมดนะคะพี่ยังมีเรื่องดีๆมาอ่านให้ฟังด้วยค่ะ
8: นี่เป็นเรื่องของในหลวงของเรานะนี่เป็นตอนที่4ของเรื่องก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พระบรมราชาภิเษกแล้ววันที่5มิถุนายนพ.ศ.2493ในหลวงของเรากับพระราชินีของเราเนี่ยได้กลับไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อรักษาพระสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์วันที่2ธันวาคมพ.ศ.2493ในหลวงของเรากับพระราชินีพร้อมด้วยพระราชธิดาองค์แรกได้เสด็จนิวัตรมาประทับเป็นการถาวรในประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าน
9: อกจากวิชาความรู้ก็ต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามได้ทั้งวิชาการความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิรดาปีการศึกษา2514ณศาลาพระกาพิรมพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2515ฐานะเด็กและเยาวชนต้องรู้จักในความอ่อนโยนถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กแต่เราก็ห้ามทำตัวอ่อนแอและรู้จักทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะ
10: ได้ค่ะพี่โนนิเพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
11: โอเคมา

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสานพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำ

ฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทยาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียนที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอนไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝาชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คแดมหรือฝายแล้วเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือหมุนไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็มักจะมีหมอกปกคลุมเส้นทางค่ะโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยแล้วก็เชิงเขานะคะประกอบกับในช่วงนี้เกษตรกรก็จะนิยมเผาหญ้าแห้งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางนั้นไม่ชัดเจนก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วก็อุบัติเหตุได้ค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จึงมีข้อแนะนำสำหรับการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงมันทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนกระปุกน้ำฉีดกระจกและระบบไล่ฝ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมให้เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ทันท่วงทีขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจราจรไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่แซงในระยะกระชั้นชิดไม่หยุดหรือจอดรถริมข้างทางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นให้จอดรถริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยอาทิสถานีบริการน้ำมันจุดพักรถริมทางรอจนกว่าหมอกเบาบางค่อยขับรถไปต่อกรณีละอองฝ้าเกาะกระจกให้ลดกระจกข้างเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศจะช่วยปรับอุณหภูมิให้สมดุลกันหากละอองฝ้าไม่จางหายให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยพร้อมใช้ผ้าแห้งเช็ดกระจกทั้งด้านในและด้านนอกหากละอองฝ้าเกาะกระจกหลังรถให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่นะคะให้เตรียมรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็ชื่นชอบที่จะได้ไปท่องเที่ยวตามยอดเขาแล้วก็เชิงดอยเพื่อที่จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามนะคะแต่ว่าหลายครั้งค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความประมาทก็ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะในวันนี้ช่วงลดเสียงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีข้อแนะนำควรปฏิบัติเพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวในหน้าหนาวอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวดังนี้อุบัติเหตุทางถนน

0: ถนนโดยเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงเขาทางโค้งพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้ความเร็วและเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการกางเต็นท์พักแรมเลือกสถานที่กางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งที่เสี่ยงต่อการล้มทับไม่อยู่ใกล้ริมน้ำและบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะพร้อมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงมีพิษรวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคงเพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายที่สำคัญห้ามจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์เพื่อป้องกันเพลิงไหม้หรือขาดอากาศหายใจจากการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายอุบัติเหตุจากการก่อกองไฟหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรมโดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่ายหากก่อกองไฟควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าที่สำคัญนักท่องเที่ยวควรเพิ่มความระมัดระวังในการถ่ายรูปและชมวิวบริเวณหน้าผาหรือชะง่อนหินเพราะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและพลัดตกก่อให้เกิดอันตรายได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถการเลือกกางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยและก็การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายเช่นการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟการถ่ายรูปหรือไปบริเวณจุดชมวิวที่เสี่ยงอันตรายค่ะก็จะสามารถช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนั้นมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกแล้วก็จุดตัดรถไฟนะคะถ้าผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุดังนี้ทางแยกเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟกรณีขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วเพราะมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยขับรถผ่านทางแยกทางโค้งควรชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งไม่เหยียบเบรกกระทันหันและไม่แซงรถคันอื่นเมื่อรถอยู่ในทางโค้งรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านทางโค้งหักศอกที่มีรัศมีแคบหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจุดกลับรถควรกลับรถในจุดที่กำหนดไม่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางพร้อมเปิดสัญญาณไฟแจ้งให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบไม่จอดรถล้ำช่องทางเดินรถรอจนรถทางตรงอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเร่งความเร็วกลับรถไปอยู่ในช่องทางที่ปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหากสังเกตเห็นป้ายเตือนหรือลูกคลื่นบนถนนควรชะลอความเร็วและหยุดรถมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านจึงค่อยขับข้ามจุดตัดทางรถไฟไม่จอดหรือหยุดรถคร่อมรางรถไฟเมื่อแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมาควรจอดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า5เมตรไม่ยกแผงกั้นออกและเร่งความเร็วขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะกระชั้นชิดเพราะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการศึกษาแล้วก็เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยการตรวจสอบเส้นทางหมั่นสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุก็จะทำให้การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บ๊ยบ๊ยเข้ารายการแล้วครับกล้องพร้อมแล้วครับกล้องพร้อมแล้วตอนนี้กล้องพร้อมแล้ว
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาจารย์สันติสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์สันติอยู่กับเรานะครับแหมอาจารย์สกิปทำไมครับกำลังเพลินๆเลยจะปั้นเป็ดให้ลูกซะหน่อย
0: นี่แหละครับเสน่ห์ของวิทยาศาสตร
1: ์วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะใช้ดินน้ำมันอย่างที่เห็นนี่นะครับอันนี้ผมเป็นแป้งโดจะใช้สอนวิทยาศาสตร์ได้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันวิชาศิลปะนี่กับวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวพันกันได้อย่างไรนะครับซึ่งรายการครูมืออาชีพจะเฉลยนะครับรายการของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองวันนี้เป็นวันที่2ครับอยู่ในซีรีส์ของวิทยาศาสตร์ชั้นประถมครับ Great Listen Idea Great Lesson Ideas แล้วแต่ใครจะพูดกันนะครับ ผมออก2สำเนียงเลย อาจารย์ครับวันนี้เป็นเรื่องของแรงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: วันนี้เราจะสอนเอ๊ะมันศิลปะกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันได้อาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกสาขาครับทุกสาขา
1: ไปได้กันได้หมด
0: ได้หมดครับ
1: วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหมาป่าจะไล่ไม่ใช่พี่เป๊กครับกวักแว

0: brilliant. The police, they need a description of that big, bad wolf. They don't just need a description, they need a model of that big, bad wolf.
1: นี่เป็นวิธีการสอนเรื่องแรงที่ดีมากค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ออกแรงจริงๆเลยนะคะ
0: What does he look like? Who can describe what he looks like?
2: His ears are as pointy as a shark's teeth.
1: ฉันให้นักเรียนจับคู่กันคนหนึ่งปั้นหุ่นแล้วอีกคนหนึ่งก็คอยจดว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่บ้าง
3: I finished drawing and I'm going to pinch.
0: How are you going to make the hairs on his back tick, Clay? You're going to pinch. So is pinch a push or a pull?
3: Pull.
1: เราจะใช้วิธีให้เด็กใช้ดินสอสีต่างกันค่ะแล้วก็บอกว่าแรงนั้นเป็นแรงกดหรือว่าเป็นแรงดึงในที่นี้เราใช้สีฟ้าแทนแรงกดแล้วก็ใช้สีแดงแทนแรงดึงเราควรจะเลือกตัวละครที่เด็กคุ้นเคยแล้วก็เน้นลักษณะได้ง่ายๆเช่นหมาป่าใจร้ายเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะเราสามารถจิกขึ้นมาเป็นหูกดลงไปเป็นเบ้าตาหรือว่าดึงออกมาเป็นฟันได้
0: What you doing now?
3: I'm squeezing him up.
0: You're squeezing him. Is squeeze a push or a pull?
3: What you squeeze? Tummy.
0: It's a push, good girl. You squeezed his tummy.
3: That looks like a
1: แล้วขณะที่เด็กๆปั้นกันอยู่ฉันก็จะดูว่าเด็กๆกำลังใช้คำศัพท์เกี่ยวกับแรงว่ายังไงบ้างฉันจะวางศัพท์ไว้บนโต๊ะเผื่อว่าเด็กๆจะต้องการ
0: Which bit has Eden squeezed, Esther?
2: The body.
0: So do you want to write that on your piece of paper? Squeeze.
1: หลังจากปั้นหุ่นเสร็จแล้วฉันก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าจิ๊กซอว์โดยให้เด็กคนหนึ่งในคู่ย้ายไปอยู่กับคู่ถัดไปแล้วก็อธิบายการปั้นหุ่นของตัวเอง
2: We put a finger in to make the mouth. It was a push or pull, but it was a push.
1: อันนี้จะทำให้ฉันแน่ใจว่าเด็กๆ เข้าใจคำศัพท์แล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟังได้ด้วยค่ะ
0: Good boy, you pinched and you pulled out, but good science words, good boy.
1: เพื่อนจะเป็นผู้ประเมินกิจกรรมที่ดีนี้ค่ะถ้าคิดว่าคู่ของตัวเองทำงานดีเด็กก็จะวาดหน้ายิ้มสีฟ้าให้เพื่อนๆของเขา
2: I'm going to give you a smiley face.
1: แต่ถ้ามีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเด็กก็จะวาดเมฆสีแดง
2: On your sheet of paper, you've sometimes got your writing muddled up. We're gonna put them.Like there's two rolls in your piece of paper and one of them is in the wrong color.
1: การที่เราให้ดินน้ำมันกับเด็กไปก้อนหนึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนเรื่องของแรงโดยตรงเด็กๆจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่กดหรือดึงและรู้ว่าการจิกเป็นแรงดึงเพราะว่าเขาดึงดินน้ำมันออกจากก้อน
4: โอ้โหวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกที่จริงๆครับมันเหมือนการเอาศิลปะมาสอนวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยอาจารย์ครับ
5: ใช่ครับ
4: วิธีการสอนแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรครับอาจารย์
5: คือการบูรณาการครับประเด็นอยู่ที่ว่าครูเนี่ยจะต้องมองให้ออกว่าในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตรงไหน
4: อันนี้ดีที่ผมชอบว่าคือเขาให้เด็กปั้นนี่แหละซึ่งเด็กในตอนในวัยนี้นะครับคงชอบในเรื่องของการปั้นการดึงการจับการได้สัมผัสต่างๆมาสอนเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับคือหลักการแล้วนี่ก็คือทำยังไงให้เขาสนุกกับการเรียนเขาจะสนุกกับการเรียนเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเด็กวัยนี้อย่างที่คุณบุ้ยว่าก็คือชอบวาดชอบเขียนเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมาเป็นบทเรียน
4: ถ้าเกิดเราไม่ได้ปั้นแป้งโดไม่ได้ปั้นเดือมันครับมันมีเทคนิคอะไรบ้างครับอาจารย์ที่สามารถสอนเด็กได้ในเรื่องของศัพท์วิทยาศาสตร
5: ์การใช้วาดรูปใช้ของจริงหรือเอาจิ๊กซอหรือก็เอาพวกเลโก้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเด็กที่เป็นเครื่องเล่นมาใช้ทั้งหมดเลยครับเป็นหน้าที่ของครูต้องมองให้ออกว่าไอ้เครื่องเล่นอันนี้มันมีสาระตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะสอน
4: สามารถสอนวิทยาศาสตร์อะไรเด็กๆได
5: ้ได้เลย
4: ครูต้องใส่ใจแล้วก็แบบมองให้ออกเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: แล้วถ้าเกิดในการสอนนะครับควรจะเข้าไปแนะนําเด็กเลยว่าทําอย่างไรหรือว่าดูอยู่ห่างๆครับ
5: โอ้อันนี้จะต้องเข้าไปดูใกล้ๆเพราะหน้าที่ของครูก็คือต้องคอยกํากับ ให้เด็กทำการทดลองไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นและคอยช่วยเหลือถ้าเด็กติดขัดอะไรไอ้คำว่าช่วยเหลือในที่นี้นะครับไม่ได้ไปทำให้เด็กนะ
4: ปั้นอย่างนี้นะปั้นเด็กแล้วปั้นหนูครูมาปั้นๆอย่างนี้
5: จะเห็นว่าคำถามที่เขาถามเมื่อเวลาที่จะทำเป็นขนเนี่ยหนูต้องทำไงใช้จิกหรือใช้กดเนี่ยคำศัพท์วิทยาศาสตร์จะออกมาแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจของครูคนนี้นะครับพอผลการทดลองออกมาเสร็จปุ๊บเขาให้เด็กที่กลุ่มเนี่ยเดินไปอีกกลุ่มไปอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนฟังแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กคนนี้เอาความรู้ทีละจุดไปขยายคนนี้ไปต่อกับคนนี้กลายเป็นภาพความรู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบอะไรครับเรียกว่าจิ๊กซอแล้วเด็กภูมิใจไหมภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างความรู้กับเพื่อน
4: นี่ว่าการเขาเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้แบบจิ๊กซอใช่ครับคือเราต่อไปเรื่อยๆให้เด็กเริ่มต่อจนเป็นภาพเต็มแล้วเราเห็นภาพสมบูรณ์ทั้งหมด
5: ใช่แล้วครูก็ช่วยสรุปทีว่าภาพความรู้ทั้งหมดในวันนี้เกิดจากเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันอย่างไรเขาก็ภูมิใจว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสร้างเนี่ยเราสอนให้เขาคิดสอนให้เขาสรุปแล้วก็มีส่วนร่วมจะทำให้เขาสนุก
4: ผมชอบภาพหนึ่งครับที่เด็กผู้หญิงนี่เธอผิดอันนี้นะเธอผิดอันนี้
5: ใช่ใช่
4: เด็กผู้ชายครับจ่ายจ่ายไม่น่าเชื่อเด็กคนนั้นก็คือผมแล้วก็ภรรยาเขาเองเรามีอีกหนึ่งเทคนิคครับคุณผู้ชมครับเพื่อนครูรับรองว่าสนุกใช้ได้จริงในห้องเรียนเฮกันทั้งห้องแน่นอนตะเกียบเยลลี่ชมเลยครับ

0: Chopsticks ready. On your marks. Get set. That's a jelly joke. Go!
1: การคีบอย่าลื่นนี่เป็นบทเรียนที่ดีเพื่อให้เด็กเริ่มคิดถึงแรงเสียดทานและมันก็สนุกมากด้วยนะครับ
0: Well, I think you did really well. But this time, we're going to make it perhaps a little bit different.
1: เราสอนเรื่องแรงเสียดทานครับสอนถึงสิ่งที่มีและไม่มีประโยชน
0: ์ Oh, that's nice. Who thinks it's going to make it harder?

0: นี่เป็นวิธีการสอนที่ดีครับเพื่อให้เด็กเริ่มคิดถึงแรงเสียดทานกัน
1: อาจารย์ครับเป็นไงครับสนุกไหมครับ
2: สนุกมาก
1: เพื่อนครูครับสนุกไปแล้วครับอาจารย์มองเทคนิคอย่างนี้อย่างไรครับ
2: นี่เป็นความชาญฉลาดของครูมากเลยเอาจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเด็กที่เด็กรู้จักแล้วเอามาทำเป็นเกมให้เกิดการแข่งขันอะไรก็ตามถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยเด็กสนุกเห็นไหมฮะเรื่องที่อยู่รอบตัวแล้วตรงประเด็นมากจริงๆบทนี้เนี่ยเขาต้องการให้เด็กรู้จักคำว่าแรงเสียดทานแต่แทนที่จะพูดเลยวันนี้เราจะไปเล่นแรงเสียดทาน
1: คืออะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เรื่องแต่อยู่ๆเอ๊ะทำไมมันลื่นเอ๊ะทำไมคีบได้คีบไม่ได้และนำไปสู่คำว่าแรงเสียดทานเด็กสามารถสัมผัสหรือมองเห็นคำว่าแรงเสียดทานจากการเล่นเล่นสนุกเห็นไหมฮะ
1: แล้วเห็นภาพจริงๆ
2: เห็นภาพ
1: สมัยก่อนรู้จักแต่แรงเสียดท้องมันรู้สึกเป็นเสียดยังไงไม่รู้ตอนนี้เป็นแรงเสียดทานซะแล้วเทคนิคแบบนี้ง่ายมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์แบบว่าแนะนำเพื่อนครูหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าหากเราค่อยๆมองและค่อยๆเก็บเป็นประสบการณ์ให้คุณครูแล้วก็เอามาเก็บเป็นกิจกรรมให้เด็กทำมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆและบางอย่างนี่นะครับเอาไปใช้ได้ตลอดเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยใช่ไหมทุกคนรู้จักตะเกียบแล้วก็การคีบตะเกียบเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเอาตัวอย่างที่อยู่รอบๆตัวมาใช้ได้เลยครับ
1: ผมสงสัยทำไมเขาไม่ให้เด็กใช้ตะเกียบซึ่งถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนะสะดวกมากใช้มือเดียวคีบง่ายมากเลยครับทำไมต้องใช้สองมือคร
2: ับอ๋อคือต้องการให้เห็นว่าไอ้อิทธิพลของไอ้แรงเสียดทานที่มันมีน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลื่นลื่นเพื่อให้เห็นชัดเลยครับว่ามันมีแรงสถานน้อยมากแต่ถ้าใช้อันเดียวเนี่ยมันจะคิดได้ง่ายขึ้นใช่ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์สันติด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: เด็กๆอยากขึ้นมาทำการทดลองและมันก็สำคัญมากในการให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยแม้ว่านี่จะเป็นการทดลองพร้อมกันทั้งห้องแต่ว่าเด็กๆก็สามารถจะมีประสงค์ได้จรวดลูกโป่งเป็นบทเรียนที่ดีนะคะเพราะว่าขนาดใหญ่และมันก็เด่นทำให้เด็กๆ เห็นว่าแรงเสียดทานนั้นมันมีผลต่อสิ่งต่างๆด้วยตาของตัวเอง
1: จุดประสงค์ก็คือทำอย่างไรให้ได้เฮลิคอปเตอร์กระดาษที่ดีที่สุดปล่อยมันลงไปนะนี่เป็นการทดลองที่สนุกตอนแรกเด็กๆชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์มากทีเดียวครับต่อมาเด็กๆก็จะเริ่มมีคำถามอย่างเช่นถ้าตัดปีกออกถ้าเพิ่มความยาวหรือว่าเปลี่ยนน้ำหนัก
2: Are you all happy with how to use a paper helicopter?
3: Yeah.
2: So now we're going to try and investigate what makes the best type of helicopter.
4: You could add a paper clip.
2: You could add a paper clip to add more weight onto it or take paper clips off to make less weight.
5: How accurate is where it lands in on a square?
6: How many spins it will do?
2: All the things we could change in pink and all the things we could measure in yellow. What I'm going to ask you to do now is as a group table, just choose one of those things in pink that you can change, or you are going to change.
7: You hold it.

0: 3 2 1 3 2 1
1: เมื่อกำหนดให้เปลี่ยนได้เพียงอย่างเดียวเด็กๆก็จะเกิดการแข่งขันขึ้นมา
2: First place was made of paper, second place was made of tracing paper, and third place was made of cardboard.
1: นี่เป็นการทดลองที่ตรงไปตรงมาเร็วและง่ายประหยัดเวลาเพราะว่าเด็กๆไม่ต้องเขียนรายงานการทดลองยาวๆลงในสมุดอีกนะครับ

0: วัสดีครับเพื่อนครูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์สันตินะครับรายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้เพื่อนครูไม่ใช่แค่มีอาชีพครูแต่จะเป็นครูมืออาชีพรายการของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน

0: ซึ่งเป็นเทคนิคในการสอนวิทยาศาสตร์ดีๆจากประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ก็เป็นแรงเสียดทานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับ
1: ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนฉันก็จะคุยกับเด็กๆค่ะว่าจะตอบคำถามอย่างไรแรงชนิดไหนที่ดีที่สุดสำหรับจรวดลูกโป่ง
2: Can anybody quickly remember what we said that we were going to have to do in order to make this a fair test?
3: Only changing one thing so it's a fair test.
2: Okay, who can remember what that one thing was?
3: We're going to change the material for the track.
2: What do we call that thing that we change in our experiment?
3: The variable.
2: Well done, the variable. So one of our track materials is wire.
3: Nylon.
2: String, well done. Super. And what are we going to be measuring?
3: The distance the balloon got.
1: ร้อยลูกโป่งเข้ากับรางผ่านทางหลอดเล็กๆตรงนี้
2: So, I'm going to take the balloon.
1: ให้ตัดปลายลูกโป่งออกโดยบีบปากไว้ไม่ให้ลมออกแล้วก็รอนับถอยหลัง

0: จกรรมนี้ฉันให้เด็กวัดระยะทางของลูกโป่งด้วยตลับเมตรแทนนาฬิกาจับเวลาค่ะฉันไม่แน่ใจว่าการจับเวลามันจะให้ผลที่แน่นอนหรือเด็กๆ จะกดเริ่มแล้วก็หยุดเวลาเร็วพอแล้วก็ให้ผลที่เชื่อถือได้ค่ะ
1: I hold the balloon for you.
0: Okay. เวลาเด็กๆทายผลการทดลองเขาคิดว่าลวดพลาสติกมีพื้นผิวที่ดีกว่าเพราะว่ามันเรียบดังนั้นลูกโป่งจะวิ่งได้อย่างลื่นไหลเพราะว่าแรงเสียดทานจะน้อยสำหรับเชือกฉันให้เด็กๆได้ลองคิดเมื่อใช้วัสดุผิวหยาบนะคะ
1: This time we're doing the string. What are we expecting? What might your prediction be?
2: There might be more friction.
1: There might be. That's right.
2: 3, 2, 1,
0: เด็กๆคิดว่าเชือกมีผิวหยาบดังนั้นลูกโป่งจะไปได้ไม่ไกลนักนะคะ
1: 74 centimeters
0: เด็กๆทำการทดลองนี้ด้วยกันทั้งห้องค่ะเพราะขนาดการทดลองใหญ่ดีกว่าและเมื่อเด็กๆนั่งดูด้วยกันมันก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นกับการทดลองด้วยนะคะเด็กๆอยากขึ้นมาทำการทดลองและมันก็สำคัญมากในการให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยแม้ว่านี่จะเป็นการทดลองพร้อมกันทั้งห้องแต่ว่าเด็กๆก็สามารถจะมีประสบการณ์ตรงได้ผลการทดลองนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ทุกรางนะคะบางรางมันก็ให้ผลที่น่าประหลาดใจนี่ทำให้เด็กพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ได้นึกตอนที่พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
1: That's right. The wire was too bumpy.
0: จรวดลูกโป่งเป็นบทเรียนที่ดีนะคะเพราะว่าขนาดใหญ่และมันก็เด่นทำให้เด็กๆ เห็นว่าแรงเสียดทานนั้นมันมีผลต่อสิ่งต่างๆด้วยตาของตัวเอง
3: อาจารย์สันติครับเราได้ชมแล้วนะครับจรวดลูกโป่งแล้วอย่างที่ให้นักเรียนคิดในการทดลองเองอย่างเงี้ยเราควรทำหรือไม่ควรทำครับ
4: เป็นเรื่องที่ควรใช่ครับเราจะได้ฝึกให้เด็กคิดเองว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องการคำตอบแบบเนี้ยเขาจะต้องมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นวันนี้นี่นะครับเขาครูก็ถามบอกถ้าอยากจะรู้และเปรียบเทียบมาดูเนี่ยนะครับว่าใครเนี่ยจะมีแรงเสียดทานน้อยต่างกันอย่างไรปุ๊บต้องควบคุมอะไรใช่ไหมครับเขาบอกต้องควบคุมขนาดลูกโป่งและก็ถามว่าแล้วถ้าจะวัดดูแล้วว่าใครมีแรงเสียดทานมากน้อยอย่างไรดูตรงไหนล่ะเด็กก็ตอบได้เลยครับว่าวัดที่ระยะทางอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่ฝึกให้เด็กเขาคิดเนี่ยนะครับเขาก็คิดไม่เป็น
3: เมื่อกี้ผมเห็นในการทดลองนะครับที่มีลวดมันเบี้ยวอ
4: ่
3: ะปีไปปุ๊บติดอย่างเงี้ย
5: ทำไงอาจารย
4: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนการทดลองเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับให้เด็กคาดคะเนผลการทดลองก่อนพอเด็กเรียนรู้มาสักระดับหนึ่งเด็กเห็นว่าลวดผิวเรียบๆใช่ไหมครับเขาต้องคิดว่าเนี่ยแรงเสียดทานน้อยลูกโป่งต้องไปเร็วแน่แต่ปรากฏอย่างที่คุณบุ้ยเห็นเนี่ยแป๊บเดียวลูกโป่งไปติดละก็ต้องนี่ฮะเป็นการเรียนรู้จากปัญหาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผลการทดลองไม่ออกมาอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่ต้องตกใจเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้แต่สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับครูก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเธอลองคิดดูสิทำไมเป็นอย่างนั้น

เด็กก็เกิดมาคิดอ๋อพอไปสังเกตดูดีๆลักษณะลวดเนี่ยมันผิวเรียบจริงแต่มันคดมันก็เลยทำให้ไปได้ไม่ดีนะแล้วถ้าต้องการทำให้มันเป็นดีแอร์มันเร็วขึ้นทำยังไงเขาต้องคิดอีกเด็กก็รู้อ๋อถ้างั้นให้มันไม่ให้หายคดสิเนี่ยคือเรียนรู้จาก

0: ผมคืออาจารย์ทดลองนักเรียนสาร1กับสาร2รวมกันจะเป็นสีนี้ปุ๊บแบ่งกันชัดเจนมีครึ่งนึงแต่พอผมทำแล้วเฮ้ยทำมันไม่แบ่งเท่าอาจารย์สีมันคุกเขาแล้วผมรู้สึกผิดมากแล้วผมรู้สึกโดนว่าผมเลยกลายเป็นว่าผมกลัวในการทดลองวิทยาศาสตร์อาจารย์มีมุมมองอย่างไรครับ
1: ผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปตำหนิเด็กเลยทีเดียวถ้าในกรณีความผิดพลาดนั้นไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรน่าคิดทำไมของเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอตอบได้ไหมถ้าเราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าผลที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรนั่นคือวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดก็สามารถทำได้แต่ขอย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่เป็นความผิดพลาดที่อยู่บนพื้นฐานของอันตรายนั่นแปลว่าในระหว่างที่เด็กทำการทดลองเนี่ยเราก็ต้องสังเกตคอยติดตามดูด้วยครับ
0: ถ้าเกิดเป็นสารอันตรายครูต้องกำชับนิดนึงเป็นข้อห้ามเป็นกฎแต่ถ้าเกิดไม่อันตรายสามารถปล่อยให้เต็มที
1: ่ได้ครับ
0: แล้วก็ให้เด็กวิเคราะห์ตัวเองว่าผิดพลาดจากอะไรเกิดความสนุกด้วยเมื่อสักครู่ที่จรวดครับเพื่อนตูคราวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ไปชมเลยครับเฮลิคอปเตอร์กระดาษ
2: จุดประสงค์ก็คือทำอย่างไรให้ได้เฮลิคอปเตอร์กระดาษที่ดีที่สุดในการทดลองเราก็จะให้นักเรียนวางแผนและจัดการทดลองที่มีตัวแปรควบคุมปล่อยมันลงไปนะนี่เป็นการทดลองที่สนุกตอนแรกเด็กๆชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์มากทีเดียวครับต่อมาเด็กๆก็จะเริ่มมีคำถามอย่างเช่นถ้าตัดปีกออกถ้าเพิ่มความยาวหรือว่าเปลี่ยนน้ำหนัก
3: it'll make a difference.
4: Yeah, because if we put more paper clips on, it would go down fast.
2: ครูไม่ได้ทำการทดลองแต่ให้นักเรียนคิดขึ้นมาเองครับและพอเด็กๆได้คิดเองเขาจะพยายามหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน
5: Are you all happy with how to use a paper helicopter?
6: Yeah.
5: So now we're going to try and investigate what makes the best type of helicopter. What are the sorts of things that we can change? Joe.
7: Well, you could change, you could snip a bit off the wings.
5: So I've put length in centimetres on that post-it note. What else could we change?
8: You could add a paper clip.
5: You could add a paper clip to add more weight onto it or take paper clips off to make less weight. But how are we going to know when it's the best? What are we going to measure?
9: The time of the fall.
10: How accurate is where it lands on a square.
11: How many spins it will do.
5: So what we've got on the board behind us is all the things we could change in pink and all the things we could measure in yellow. What I'm going to ask you to do now is as a group table, just choose one of those things in pink that you can change, or you are going to change, and one of those things that you decide that you're going to measure.
12: You hold it.
2: หลังจากเด็กแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเปลี่ยนและสิ่งที่จะวัดแต่ละกลุ่มก็จะเลือกสิ่งที่เปลี่ยนได้หนึ่งอย่างจากบนกระดาษนะครับแล้วก็ย้ายสิ่งที่เลือกไปยังหัวข้ออื่นต่อไปสิ่งที่ไม่ได้เลือกจะอยู่ที่เดิมครับเพื่อให้มีตัวแปรควบคุมเหมือนกัน
5: You need to make two different helicopters so that in the end you have three helicopters the one you started with and two different ones that you can compare with each otherI'm going to ask three of your group to come up to the front, stand on the step, hold them out at the same height, and then drop them for you to work out which one you think is the best of your three. So Megan, what have you changed on your three helicopters?
13: We've changed the length of the wings.
5: And what are you going to measure?
13: The time of the second time it takes to go down.
5: Okay, so watch out for which one lands first and which one lands last.
6: Yeah. Three, two, one,
14: drop.
2: เมื่อกำหนดให้เปลี่ยนได้เพียงอย่างเดียวเด็กๆก็จะเกิดการแข่งขันขึ้นมา
5: เ
2: พื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลุ่มอื่นทำผิดมืออยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็จะต้องปล่อยพร้อมกันและเมื่อเห็นความผิดพลาดของกลุ่มอื่นๆตอนปล่อยเฮลิคอปเตอร์เด็กๆก็จะเรียนรู้การควบคุมตัวแปรครับ
5: I'd like to put on a big piece of sugar paper. The question that you were trying to find out.
2: หลังทำการทดลองวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กๆแสดงผลงานและความเข้าใจก็คือให้เด็กๆเขียนคำถามลงบนหัวกระดาษติดเฮลิคอปเตอร์ทั้ง3ลำบางแผ่นมีคำว่าเข้าที่ระวังไปแล้วก็ทำการจัดลำดับเฮลิคอปเตอร์ครับ
14: First place was made of paper, second place was made of tracing paper, and

0: Third place was made of cardboard.
1: นี่เป็นการทดลองที่ตรงไปตรงมาเร็วและง่ายประหยัดเวลาเพราะว่าเด็กๆไม่ต้องเขียนรายงานการทดลองยาวๆลงในสมุดอีกนะครับ
2: โอ้โหง่ายแบบนี้ผมก็เป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ครับครบเฮลิคอปเตอร์กระดาษไอ้เรานึกว่าอะไรทำแค่นี้เองแล้วก็ฉีกตรงกลางอันนี้อาจารย์แค่นี้มันก็เป็นอ้าวทำไมเป็นอย่างเงี้ยครับ การทดลองนี้ทำไมมันดูง่ายอย่างอาจารย
3: ์ดูง่ายจริงๆแล้วอย่างมันง่ายถ้าเราเข้าใจหลักการของมัน
2: ครับ
3: อย่างกรณีอันนี้เนี่ยเขาต้องการจะเขาตั้งเป็นคำถามว่าอะไรทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษดีที่สุดเป็นการจุดประเด็นให้เด็กก่อนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไร
2: มีกระดาษหลายแบบ
3: มีกระดาษหลายแบบและอาการทดลองนี้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไงจะดีที่สุดถูกไหมครับนี่ครูก็ต้องให้คำถามอันนี้ไปเด็กก็จะตอบมาเช่นอ้าวเขาก็จะตัดกระดาษพอพูดคำว่าตัดกระดาษเสร็จปุ๊บครูก็บอกแปลว่าเธอกำลังจะทำให้ความสั้นยาวของใบไม่เท่ากันมันครูต้องช่างสังเกตและก็สรุปประเด็นที่เป็น
2: มีการไกด์ได้เหมือนคือมีถามนำได้นิดหน่อย
3: เป็นหน้าที่ของครูครับที่ต้องถามนำเพราะจะให้เด็กคิดทั้งหมดเองบางครั้งไม่ได
2: ้ทีนี้ในการสรุปผลการทดลองเพื่อนครูจะเห็นไหมครับว่าคุณครูเนี่ยเขาให้นักเรียนแปะเป็นโปสเตอร์ต่างๆสรุปเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรที่เป็นเฮลิคอปเตอร์กระดาษได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรครับทำไมไม่ให้สรุปเป็นในสมุดของตัวเองครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยการสรุปผลการทดลองเนี่ยแ
2: ค
3: ่หัวใจเลยว่าเราได้เรียนรู้อะไรโดยทั่วไปนะครับเรามักจะนิยมเขียนบนกระดานบ้างและให้เด็กพูดบ้างแต่บางครั้งความที่มีความจำกัดเรื่องเวลานะครับถ้าหากทุกคนต่างคนต่างเขียนบนเป็นโปสเตอร์เนี่ยทุกคนได้แสดงความรู้ความเข้าใจออกมา
2: ครับ
3: แล้วเมื่อเขาได้แสดงแล้วเราได้เห็นได้ให้ความสำคัญเขาดีใจแต่ถ้าหากว่าเราให้เขาพูดทีละกลุ่มทีละกลุ่มเวลาไม่พอกล
2: ุ่
3: มหลังไม่ได้พูดรู้สึกแหมไม่ได้รับความสนใจไอ้แรงจูงใจอยากเรียนไม่มีถูกไหมครับ
2: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กไทยดีนะกูรอดไปโอเคโอ้ยดีนะมันพูดเสร็จแล้วดีนะไม่ถึงเราอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราให้โอกาสเขาได้พูดหรือทำในสิ่งที่เขารู้สึกเขาทำได้เขาภูมิใจครับคุณบุ้ยเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยการใช้โปสเตอร์แปลว่าทุกคนได้แสดงความสามารถเราได้ให้ความสำคัญให้เขาได้แสดงสิ่งที่เขารู้
2: ม
3: าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นการประหยัดเวลาน
2: ี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่แบบว่าผมว่าเขาฉลาดคือเขาไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรยากมากมายแต่ก่อนที่เขาจะคิดเป็นการทดลองอะไรต่างๆเขาใช้สมองกันกรองมาแล้วว่าอันนี้เหมาะสมอย่างไร
3: ใช่ครับครูต้องเตรียมการมาก่อนคิดมาก่อนสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับขณะเด็กที่กำลังทำการทดลองอยู่เนี่ยเราต้องเข้าไปสังเกตเพื่ออะไรครับกำกับให้การทดลองนั้นเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นและถ้าบางครั้งเราพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับนักเรียนเราเข้าไปช่วยเหลือได้
2: วันนี้สนุกมากครับอาจารย์สันติครับอาจารย์ทำไมอาจารย์เก่งตอบได้ทุกเรื่องนี้ครับสงสัยมากเลยขอบคุณอาจารย์สันติมากครับขอบคุณมากครับ
3: ครับ
2: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกา

ญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้ถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและส่งคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็น

ด้านการสร้างสรรค์หรือ WIPO Award for Creative Excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรพรโทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของเมียนมาและแรงบันดาลพระไทยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

0: ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริษัทหาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก

มติขององค์กรประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและองค์กรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 15:50 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบต้าประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากันนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากันนสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศ

ทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวัชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่จดจ่อและวิมังสาการไตร่ตรองแก้ปัญหาหลักธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังเป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันต์สตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหา

ราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202คน

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอ

0: สิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
1: อืมถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้บนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ้ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: โอ้ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสำรวจกันดูนะครับว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการละเมิดสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM อยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญเลยครับขับรถปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตางค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองโดยประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สองให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เน็ตมาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้ป่ะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ป่ะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับเราถูกแซงคิวแล้วเราก็เป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับ
1: ต
0: ัวเรานี่คือพลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของกันและกันแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของกันและกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรกถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพรรคการเมืองใดคำถามที่2อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่3ครับท่านคิดว่า

0: ประเทศไทยควรต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละทีนี้เมื่อคำตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหาอาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับกติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับ1ข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับย้ำนะครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับแล้วพอครบ3นาทีผมจะบอกให้เปลี่ยนพูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้ให้สลับ
1: กำลังดำเนินการ
0: พูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับ
1: อยากให้เขาได้
0: นะครับจะผัดกันฟังนะครับโอเคครับหมดเวลาครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพรรคการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพรรคอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพรรคการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพรรคแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุธทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนนะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะ
0: ครับ
3: ครับของผมในหัวข้อในส่วนของผม
0: มีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพรรคซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนถึงกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจอ
3: รู้ว่าทำไมเขาถึงเลือก พรรคนี้ ก็คงจะเหมือนกันนะฮะเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทำไมผมถึงเลือกพรรคนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างครับแต่ทำไมผมไม่ได้แตกแยก
0: แล้วของอาจารย์พรรัตน์ล่ะครับ
2: ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่าทำไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรรัตน์บอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สราวุธก็บอกว่าอาจารย์พรรัตน์เพื่อไทยดีกว่าเปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ทะเลาะก
0: ันแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละเราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเราทั้งคู่คิดแบบนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ
5: ได
0: ้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
5: ได้
0: แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
5: ไม่ได้
0: มีแต่ตีกันและสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะนั้นความปรองดองความสมรรถโอเคครับทีนี้มาถึงคำถามที่สองนะครับท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับใน

0: ถึงประเด็นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยดิฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือกเขตละ1คนเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะวิธีการก็ง่ายดิฉันรู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อถามต่อเอาแล้ว1คนถ้าหากว่าสสในเขตนั้นเป็นสสที่ทำงานไม่ดีล่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนล่ะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทีนี้ผัดกันบ้าง
2: ให้อาจารย์สมฤทัยได้พูดกลับบ้างนะครับที่ได้ฟังอาจารย์นวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต้องการจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับ
3: ค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันทร์นะคะขออาจารย์นวลจันทร์ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นนจันทร์เมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ
0: ฮึก่อนค่ะฮึในใจก่อนฮึทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราแต่เราก็ลดทิฐิตรงนั้นว่าน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังไปฟังมาเราก็ชักจะโน้มตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะเรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ยน้องแน่ใจไหมว่า1คนน่ะดีระบบ1คนดีแล้วเราระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจ
2: ครับแล้วอาจารย์สมฤทัยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเขตละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทร์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์
3: คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยค่ะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่อนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์นวลจันทร์และอาจารย์สมฤทัยครับ

0: คำถามที่3นะครับประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่มีท่านใดบ้างครับที่คุยเรื่องนี้ผมรู้อยู่ทางเนี้ยโอเคครับถ้างั้นอาจารย์เชิญครับคำถามประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่เริ่มที่อาจารย์ครับ
1: อาจารย์ว่าเห็นสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า1เหตุผลคือสามารถให้พลังงานได้มาก2พลังงานนิวเคลียร์จะไปทดแทนพลังงานอื่นในระยะยาวได้3คุ้มค่ากับการลงทุนและอันข้อที่4คือมีหลายประเทศที่ได้มีการศึกษาพลังงานตรงนี้อยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่ให้สร้างข้ออาจารย์อาฮามะนะครับผม
2: อาจารย์อาฮามะครับเชิญครับ
3: ท่านให้ความเห็นมาว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของประเทศเราเพราะฉะนั้นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นจะต้องมีความรู้ต้องรู้ว่าโทษกับประโยชน์อันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันครับนั่นคือเหตุผลของอาจารย์ครับ
0: สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับหัวใจของเรื่องความแตกต่างคืออะไรครับ

0: ครับอย่าพยายามไปเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเราเริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นด้วยการฟังเขาว่าเขาทำไมคิดต่างจากเราและเคารพว่าเขามีสิทธิ์จะคิดต่างจากเราและเมื่อต้องตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมีข้อมูลมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับทั้งสองท่านก็อาจจะไปหาข้อมูลมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายก็มาเลือกครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนโดยไม่ทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับจากกิจกรรมนี้แบบเดียวกันกับเรื่องการแก้ธรรมนูญนะครับอาจารย์สามารถจะให้กันบ้านกับนักเรียนไปค้นมาฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ไปค้นมาแล้วก็เอาข้อมูลมาคุยกันบนพื้นฐานของการฟังซึ่งกันและกันกิจกรรมต่อไปของวันนี้นะครับคือเรื่องของการเคารพหลักความเสมอภาคให้อาจารย์ทุกท่านระบุอาชีพในสังคมนะครับมาคนละหนึ่งอาชีพสิครับแล้วผมจะเขียนบนกระดานอาชีพอะไรก็ได้ครับจะอาชีพยากจนร่ำรวยอะไรก็ได้ครับ
1: แพทย
0: ์ครูนักธุรกิจชาวนาแท็กซี่ทนายความอันนี้เป็นอาชีพต่างๆในสังคมของเราใช่ไหมครับที่อาจารย์ระบุฐานะของอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสังคมเนี่ยนะครับมีใครอยู่สูงกว่าใครมีใครต่ำกว่าใครครับใครสูงกว่าใครสูงสุดเนี่ยรวมๆว่าใครสูงกว่าใครต่ำกว่าเราจะดูจากอะไรครับถ้าดูจากในแง่ของทางเศรษฐกิจก็รายได้ถ้ารายได้นี่ก็นักธุรกิจนักบริหารอยู่สูงสุดนะครับกรรมกรชาวนานี่อยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนี่อันนี้จนสุดด้านความรู้ล่ะแพทย์ทนายความใช่ไหมครับแต่คนต่ำสุดก็กรรมกรชาวนาอยู่ดีใช่ไหมหมอนวดนะฮะแท็กซี่นะครับถ้าเกิดอำนาจทำหน้าก็นักการเมืองข้าราชการใช่ไหมครับก็อยู่ต่ำสุดอยู่ดีนะครับชาวนากรรมกรแต่คำถามคือว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างแบบนี้เนี่ยตอนที่เราปฏิบัติกับตัวของเด็กนักเรียนซึ่งมีพ่อแม่ที่รวยแล้วก็จนมีพ่อแม่ซึ่งมีอำนาจมากกับไม่มีอำนาจเลยมีพ่อแม่ซึ่งความรู้มากจบด็อกเตอร์กับพ่อแม่ซึ่งจบป.4 เราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นอย่างไรครับเท่าเทียมกันเราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะแตกต่างสูงต่ำกันอย่างไรเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเสมอภาคกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปไตยนั้นเมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาชนทุกคนก็ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศนับตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2475นั่นแปลว่าทุกคนล้วนเสมอภาคกันในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสังคมเป็นแนวดิ่งนะครับต่ำสุดนี่คือใครครับไพร่ต่ำสุดใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ทรงแบ่งอำนาจให้อัครมหาเสนาบดีเจ้าพญาพญาขุนเวียงวังคลังนาเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาคนอยู่สูงกว่าจะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าให้ต้องปฏิบัติตามคนอยู่ต่ำกว่ามีหน้าที่ต้องทำตามคนอยู่สูงกว่าแต่ขณะเดียวกันก็จะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าเราไปอีกทีนึงทีนี้เมื่อวันที่27 มิถุนายนนะครับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7ท่านทรงบอกว่าอำนาจสูงสุดอันเป็นของพระองค์นั้นท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนขึ้นไปสูงสุดหมดสังคมจากแนวดิ่ง

การที่คนคนนึงรวยกว่าอีกคนนึงก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันการที่คนคนนึงมีความรู้มากกว่าอีกคนนึงก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันคนคนนึงมีอำนาจในทางการเมืองในทางการปกครองอีกคนนึงไม่มีก็เป็นเรื่องของความแตกต่างคนนึงเป็นเจ้านายอีกคนเป็นลูกน้องก็เป็นเรื่องของความแตกต่างเป็นการแบ่งงานกันทำในสังคมแตกต่างแต่เสมอภาคกันจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพหน้าที่เคารพหลักความเสมอภาคนะครับนี่คือสังคมของระบอบประชาธิปไตยความเสมอภาคเริ่มสร้างได้ที่เราทุกคนครับถามว่าในโรงเรียนเนี่ยเราอยู่กันยังไงครับในโรงเรียนสูงสุดคือพอ.ก็สั่งครูนะครับแล้วครูก็ไปสั่งนักเรียนพอ.ก็สั่งพาโรงสั่งแม่ค้าพอ.อยู่สูงสุดใช่ไหมครับพอ.คือความถูกต้องส่วนครูมีหน้าที่ทำตามความถูกต้องของพอ.นักเรียนก็มีหน้าที่ต้องทำตามที่ครูสั่งมาและเหนือพอ.ขึ้นไปคือใครครับพอ.เขตแล้วเหนือไปอีกคือใครครับเลขาธิการสพท.สั่งกันเป็นชั้นๆสุดท้ายทุกอย่างก็มาลงที่นักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่ครับทำตามที่เขาสั่งมาผมถามว่าเราจะสร้างพลเมืองได้ด้วยกระบวนการเช่นนี้หรือไม่พลเมืองคือผู้ต้องคิดเป็นใช่ไหมครับต้องพึ่งตัวเองได้ก็ต้องคิดเป็นจะคิดเป็นได้ด้วยวิธีการถูกสั่งให้ทำไหมครับไม่มันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับให้ในโรงเรียนเป็นแนวระนาบครับและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนักเรียนก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของครูขณะเดียวกันครูก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเราลองมาสมมุตินะครับในผู้สัมมนาก็มีทั้งท่านที่เป็นผอ.กับท่านที่เป็นคุณครูนะครับผมจะลองสมมุติบทบาทดูนะครับให้เราลองสมมุติตัวเองดูมาเป็นบทบาทของคนที่ต่ำกว่าเราต่ำกว่าเราในความคิดของเราเนี่ยนะครับลองสมมุติดูสิครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดซึ่งเราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ท่านซึ่งเป็นผอ.ผมจะสมมุติให้ท่านเป็นพาโรงทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นพาโรงโจทย์ก็คือว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับผอ.ครับท่านเขียนบนกระดาษแปะนะครับแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเชิญครับส่วนท่านที่เป็นคุณครูนะครับตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนครับถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณครูครับท่านเขียนมาเชิญครับเขียนเสร็จแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเคล็ดลับของเรื่องนี้คือสลับบทบาทกันดูครับให้คนซึ่งอยู่สูงกว่าเนี่ยลองมาอยู่ที่ต่ำกว่าดูบ้างเพราะอยู่ต่ำกว่าเนี่ยเราจะเข้าใจหลักความเสมอภาคทันทีนะครับเมื่อผอ.นะครับได้กลายเป็นนักการพาโรงดูซิว่าผอ.ซึ่งเป็นพาโรงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผอ.บ้างช่วยขึ้น2ขั้นให้ทุกปีอันนี้ขอ2ขั้นให้ผอ.แต่งตัวสวยๆหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผอ.ผอ.ครับเวลากลับบ้านแล้วช่วยปิดหน้าต่างด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่พาโรงเขาบอกนะครับคือนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่พอเราสลับบทบาทปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักทันทีว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติไม่เสมอภาคเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอยากได้ความเสมอภาคนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับถ้าหากว่า
คุณครูนะครับณวันนี้คุณ

ครูลองสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนอยากให้คุณครูเตรียมการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่ออันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเตรียมการสอน ครูขาสอนให้สนุกสนุกหน่อยหนูอยากเรียนอย่างมีความสุขเอาใจใส่การสอนให้มากขึ้นนะครูจะถูกเรียกประชุมตลอดเวลาอันนี้บอกผอ.ด้วยใช่ไหม สอบถามความต้องการในด้านการเรียนสอบถามเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านด้วยถ้าคุณครูสามารถจะทำได้ให้ครูมีความยุติธรรมแสดงว่านักเรียนรู้สึกว่าบางทีครูก็ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูควรพูดกับนักเรียนอย่างไพเราะตอนนี้คุณครูสามารถพูดได้แล้วครับอย่างไพเราะกับนักเรียนแล้วก็อย่าบ่นมากนักอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับจากนักเรียนที่อยากจะบอกกับคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมื่อท่านเป็นนักเรียนท่านอยากได้รับการปฏิบัติจากคุณครูคุณครูทุกท่านเมื่อท่านกลับไปโรงเรียนแล้วท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับท่านผอ.ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อท่านเป็นพาโรงท่านอยากได้จากผอ.ตอนนี้ท่านกลับไปโรงเรียนท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับนี่เป็นกิจกรรมสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราสลับบทบาทกันดูมาอยู่ในจุดซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าความเสมอภาคนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีนะครับเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคกันขึ้นมาได้สังคมไทยก็จะประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งถึงแม้จะมีเลือกตั้งเราก็จะได้แต่เพียงชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจะเกิดได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเป็นแนวระนาบครับถึงจะเกิดการปกครองโดยประชาชนแตกต่างกันได้ครับแต่เสมอภาคกันและความเสมอภาคกันนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับแต่เกิดจากการปฏิบัติกันของพวกเราล่ะครับต่อกันและกันให้เสมอภาคกันและสังคมที่เสมอภาคกันอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นมาได้จากการลงมือปฏิบัติของเราครับและวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่นซึ่งมีใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV

0: ีวี15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
3: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
2: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
4: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
2: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
3: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
4: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
3: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
2: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
3: แม่คะพรุ่งนี้รวย
2: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
4: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
3: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
3: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
2: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
4: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
3: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
2: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
4: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
2: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
4: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
2: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
3: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
2: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
3: แม่คะแม่คะคะน้าราคาพิเศษซื้อ1มัด

0: อื่นนึกไม่ออกเลยแฮะ
1: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
2: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
1: หิวสุดๆเลยค่ะแม
2: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
0: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
2: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
0: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
2: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
1: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: from this program, go to www.teachers.tv.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้

0: ได
1: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองนะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเอง รู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างส

รค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสา

0: ชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บ วก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือ

การวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับ
โดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้

ให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทําของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10 ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตร

ครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ v เท่ากับ10ยกกำลัง7 b เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin π/2 จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ค่ะสำหรับเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะก็จะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนก็คือ เราจะดึงเกมเนี่ยมาช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนระดับชั้นเล็กๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะระดับป.1 ป.2 เนี่ยช่วงความสนใจเขาเนี่ยจะสั้นมากนะคะก็น่าจะประมาณสัก 15-20 นาทีอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงนำเกมที่ใกล้ตัวเด็กนะคะที่เขามักจะเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยเช่นเกมจับผิดภาพนะคะเกมโดมิโนซึ่งเป็นเกมที่คุ้นหูคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะคะในการดึงเกมมานี้เนี่ยเราจะต้องดึงดูดความสนใจเขาอย่างเช่นในขั้นนำเนี่ยเกมจับผิดภาพเขาจะต้องเป็นคนคิดวิเคราะห์เองนะคะคือเราเพียงแต่ว่าเป็นผู้แนะนำเขาเฉยๆอะค่ะว่าจะให้เขาเนี่ยทำอะไรเขาก็จะดูภาพก็จะเห็นคำโดยเขาจะต้องมีทักษะในการสังเกตนะคะการวิเคราะห์นะคะว่าภาพที่เราให้เขาดูเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างในเรื่องของเกมโดมิโนเราก็จะใช้ทักษะการทำงานกลุ่มนะคะโดยมีเกณฑ์การประเมินผลเช่นความสามัคคีการมีส่วนร่วมนะคะการคิดคำเขาก็จะได้ฝึกที่จะทำงานกลุ่มแล้วก็จะเป็นวิธีการสอนแบบให้เด็กเนี่ยได้คิดเองนะคะได้วิเคราะห์คำเองให้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะดูซิว่าเป็นรูปอะไร
1: อ
0: ัน
1: นี้นะคะรูปคนเค้กแต่เขาเปลี่ยน
0: คนที่พูดคือดูซินักเรียนดูภาพนะครูมีภาพนักเรียนดู2ภาพนักเรียนลองดูซิคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นบนกระดานเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะให้นักเรียนจับผิดภาพนะคะข้างหลังบนที่สาค่ะยืนขึ้นดิลูกยืนขึ้นแล้วตอบดังๆค่ะ
1: ต
0: ั
1: วเลขบนเส
0: ื้
1: อค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเลขบนเสื้อตรงไหมตัวเลขบนเสื้อเด็กนะคะมีเด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้ชายมีผมจุกเบลอเลยนะคะเด็กผู้หญิงนะคะตัวเลขนะคะที่แตกต่างตัวเลขนะคะครูขอใช้คำว่าเลขนะคะมีเลขนะคะที่แตกต่างนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ
2: ล
0: อยเอขอเลขอ่านว่าเลขนะคะอ่านว่าเลขต่อ

0: ต่อไปใครได้อีกคะคนต่อไปคนต่อไปพาทรค่ะยืนขึ้นลูกแล้วตอบดังๆตรงโอ้โหวิหกเลยเหรอวิหกเลยเหรอคะนะคะวิหกแปลว่าอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยมีความรู้รอบตัวดีมากนะคะตรงนี้นะคะวิหกที่แปลว่าอะไรคะนกต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงหางนะคะหางยาวหางสั้นนะคะตรงหัวด้วยนะคะใช่ต่อไปค่ะสะกดค่ะบอยวิหอโอกอหกวิหอวิเอาใหม่ครั้งหนึ่งวอีวิหอโอคอหกวิหกว่าวิหกเก่งมากนะคะวิหกแปลว่าอะไรนะคะแปลว่านกนะคะต่อไปมีอีกไหม
1: มีอีก
0: ไหมคะพระสูตรครับ
2: มีสิ
0: ตรงลายของขนมเค้กตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้จะมีอะไรคะมีมีลายตรงนี้ไม่มีลายนะคะถูกไหมคะถูกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเค้กสะกดค่ะ
3: ค
0: อ
3: เอ
0: กอไม่ใช่คอเอกอเคกถ้าเคกมันต้องคอเอกอเคกไม่โทเค้กนะคะคำว่าเค้กต่อไปคำต่อไปนะคะภาพต่อไปมีอะไรที่ต่างกันอีกคะต้นสนค่ะยืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
4: มันหนึ่งจมูกเลย
0: ตรงไหนนะตรงจมูกนะคะจมูกเล็กกับจมูกใหญ่นะคะ
5: อาจารย์มีจมูกแดงกับจมูก
0: สรุปว่าจมูกเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ป่ะคะ
6: จมูกไม่เหมือนจม
0: ู
6: ก
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยจมูกนะคะสะกดคำว่าจมูกค่ะ
3: จมูกจมูก
0: นะคะจมูกมีอีกไหมคะ
7: อาจารย์ด้านขวาจมูก
0: หมดหรือยังหมดหรือยังคะอนุภัทรค่ะยืนขึ้นครับ
8: ตรงดอก
0: ยืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
8: ตรงดอกไม้
0: ตรงดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะจะมีดอกนี้มีใบใช่ไหมคะดอกนี้ไม่มีใบเพราะฉะนั้นต่างกันที่ดอกไม้สะกดค่ะ
3: ดอก
0: ดอก
3: ไม้ไม่ถูกไม้
0: ดอกไม้นะคะดีมากตอนนี้นักเรียนลองดูนะคะลองดูว่านักเรียนลองดูคำที่อยู่ทางด้านนี้ก่อนลองสังเกตสินอกจากจะเรียนภาษาไทยแล้วนะยังต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตด้วยนะคะใครได้สังเกตสิคะว่าคำทางด้านนี้เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันณรันค่ะณรันยืนขึ้นไม่ได้ยินเลยครับดังๆ
9: คำที่มีกองไก
0: ่พูดใหม่ครับครับต้องมีหางเสียงด้วยนะคะทางด้านนี้คำทุกคำมีอะไรคะ
3: กอไก่
0: มีกอไก่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะมีคำนะคะทางด้านนี้จะมีคำทุกคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำหรือพยางค์นะคะที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะด้านนี้แล้วด้านนี้ล่ะคะด้านทางด้านนี้ล่ะคะมีอะไรที่เหมือนกันพิธานครับพิธานยืนขึ้นค่ะ
10: คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดเป็นอักขิเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงกอไก่เป็นตัวสะกด
0: โอ้ยลุ้นเลยพิธานพูดใหม่ครั้งหนึ่งดังๆค่ะครูไม่ค่อยได้ยิน
10: พยางค์ที่มีออกเสียงกอไก่
0: ถูกต้องเลยนะคะก็คือคำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดเนี่ยออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหม

0: อย่างคำว่าเลขเนี่ยขอไข่สะกดใช่ไหมแต่นักเรียนดูคำอ่านสิคะคำอ่านเขาใช้อะไรคะกอไก่อันนี้ก็เหมือนกันวิหกคำอ่านเขาก็ใช
1: ้
0: กอไก่แสดงว่าออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดไหมคะเป็นนะคะแต่ทีนี้ครูถามว่านักเรียนค้นหาได้ไหมว่ามีพยัญชนะตัวอื่นอีกไหมที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดมีพยัญชนะตัวอื่นอีกไหมคะลองค้นหาดูซิที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดใครได้ใครได้ใครได้ไปค่ะไปยืนขึ้นตอบต่างๆ
2: คอระ
0: ฆ
2: ัง
0: คอระฆังเช่นคำว่าอะไรคะเช่นคำว่าเมฆได้ไหมคะได้ปรบมือให้ปายหน่อยค่ะเก่งมากนะคะคอระฆังนะคะเช่นคำว่าเมฆนะคะคำว่าเมฆทุกคนสะกดพร้อมกัน
3: มอง
0: คอเมฆ
3: อ่านว่าเมฆ
0: เห็นไหมคะเขาอ่านเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดไหมนะคะเหมือนนะคะดังนั้นนะคะคำทุกคำนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำที่อยู่ใน
3: มาตรากก
0: หรือแม่กกทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าเป็นคำที่อยู่ในแม่กกหรือมาตรากกนะคะทำไมคะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
3: เพราะ
0: กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
3: มาตรากกหรือแม่กก
0: วันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตรากกหรือแม่กกนักเรียนจะพูดว่ามาตราแม่กกได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้เราจะไม่พูดซ้อนกันว่ามาตราแม่กกเราจะพูดว่ามาตรากกหรือแม่กกนอกจากนี้นะคะยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะ
1: คำ
0: หรือพยางค์ที
1: ่กอไก่เป็นตัวสะกด
0: คำนะคะจะมีความหมายอย่างหนึ่งคือคำเก่งจริงๆเลยนะคะได้แก่
3: คำมันคือพยางค์ที่มีขอไข่กอไก่คอระฆังเป็นตัวสะกด
0: คราวนี้อ่านใหม่นะทุกคนนั่งตัวตรงดีมากตั้งใจนะคราวนี้อ่านใหม่ครั้งหนึ่งมาตรากกหรือแม่กกอ่านพร้อมกัน

0: ยอดเยี่ยมเลยนะคะเก่งมากนะคะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมเกมหนึ่งนะคะโดยจะให้ดูภาพเหตุการณ์จากอะไรเอ่ยภาพเหตุการณ์จากอะไรคะจากอุทกภัยที่ผ่านมาในบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
1: แต่แห้งแล้ว
0: ไม่แห้งก็แย่แล้วนะคะโอ้รู้สึกเดือดร้อนไหม
1: ตอนนี้ร้อน
0: เดือดร้อนนะคะปีนี้นะคะครูขอให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยไม่เกิดอุทกภัยนะคะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนทุกคนเลย
1: ประโยชน์
0: ดีไหมคะ
1: ด
0: ีเพราะว่าน้ำท่วมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหม
1: สมอง
0: เดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเสียเงินเสียทองครับตอนนี้นักเรียนดูนะคะดูภาพแล้วนักเรียนลองดูซิว่าคิดคำที่อยู่ในมาตรากบยกมือสิคะภาพนี้จะมีคำอะไรที่อยู่ในแม่กบได้บ้าง

0: คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมหนึ่งนะคะโดยจะให้ดูภาพเหตุการณ์จากอะไรเอ่ยภาพเหตุการณ์จากอะไรคะจากอุทกภัยที่ผ่านมาในบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
1: แต่แห้งแล้ว
0: ไม่แห้งก็แย่แล้วนะคะโอ้รู้สึกเดือดร้อนไหม
1: ตอนนี้ร้อน
0: เดือดร้อนนะคะปีนี้นะคะครูขอให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยไม่เกิดอุทกภัยนะคะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนทุกคนเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีเพราะว่าน้ำท่วมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหม
1: สมอง
0: เดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเสียเงินเสียทองครับตอนนี้นักเรียนดูนะคะดูภาพแล้วนักเรียนลองดูซิว่าคิดคำที่อยู่ในมาตรากบยกมือสิคะภาพนี้จะมีคำอะไรที่อยู่ในแม่กบได้บ้างใครทราบบ้างคะสรุปค่ะ
2: คำว่าอุทกภัย
0: คำว่าอะไรคะ
1: อ
0: ุทกภัยตรงกับใจครูหรือเปล่าตรงหรือเปล่านะอุทกภัยได้ไหมคะได้ไหมได้สะกดอุทกภัยมากนะครับมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกหรือเปล่าบุญชัยค่ะ
3: ต
0: ึ
3: กแถว
0: โอ้โหทะลุไปโน่นเลยตึกแถวได้ไหมคะได้แต่ยังไม่ตรงกับใจครูที่ครูเขียนมานะคะได้เอายากๆเลยเอาตัวสะกดแปลกๆเลยก้องพบค่ะ
3: จักรยาน
0: ได้ไหมคะเดี๋ยวดูซิตรงไหมตรงไหมคะตรงพอดีเลยสะกดค่ะจออาจอรอจักยออานายาจักกยาเอ๊ะมีใครสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเฉพาะขอไข่ขอควายขอละครังทำไมมีรอเรือด้วยล่ะเป็นคำพิเศษรอเรือเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นอักษรควบแบบที่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจึงออกเสียงเป็นกอไก่นะคะเป็นจักรยานนะคะต่อไปคนต่อไปคือคันนี้ดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้ง่ายมากเลยนะคะภาพอะไรเอ่ยภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรคะอนภัทรค่ะยืนขึ้นตอบค่ะอนภัทรหมายคำว่าอะไรนะคะ
4: สุนัก
0: ยืนตรงตรงค่ะยืนตรงตรง
4: สุนัก
0: สุนักใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะคำว่าสุนักนะคะถูกต้องคำว่าสุนักสะกดพร้อมกัน
5: ขออุสุนออะขอนักสุนัก
0: สุนักนะคะต่อไปภาพต่อไป

0: ไปภาพนี้ภาพปราบเซียนนะภาพนี้ยากมากเลยดูภาพนี้คนนั้นก็คือปิ่นปินัทค่ะ
1: คำว่าบริจาคค่ะ
0: คำว่าบริจาคโอ้ยใช่ป่ะคะใช่คำนี้ยากมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากมากเลยคำว่าบริจาคนะคะต่อไปคำว่าบริจาคตรงนะคะสะกดค่ะคุณรู้ที่ยินมีอยู่คนหนึ่งบอรออิบริใช่บริใช่ป่ะไม่ใช่บรินะคะบอรินะคะบริจาคแล้วจากนี่ออกเสียงเหมือนกอไก่ไหมออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะภาพต่อไปคราวนี้ไม่ได้แน่เป็นภาพปราบเซียนภาพนี้ใครได้ชัชยาค่ะ
2: อาสาสมัครค่ะ
0: อาสาสมัครโอ้โหอาสาสมัครได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมอาสาสมัครตรงไหนเป็นคำเขาอาสาสมัครมาช่วยจับจระเข้ได้ไหมคะได้โอ้แล้วเป็นคำที่ครูนึกไม่ถึงด้วยนะนักเรียนคิดได้เก่งมากเลยนะคะอาสาสมัครอาสาสมัครนะคะสะกดพร้อมกันเลยออาอาสออาสา
3: สมัครอาสาสมัคร
0: คำนี้ก็เหมือนกันนะคะอาสาสมัครคอควายกับรอเรือก็ถือว่าเป็นอักษรควบชนิดที่เป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นคอควายนะคะเป็นตัวสะกดนะคะได้เลยเก่งมากเลยค่ะครูบวกให้หมู่ที่3พิเศษเลยนะคะคิดคำพิเศษต่อไปภาพต่อไปเอ๊ะภาพนี้ยังมีอีกนะภาพนี้ยังมีอีกคำหนึ่งที่ดูซิว่านักเรียนจะคิดมาตรงใจครูหรือเปล่านะคะภาพนี้ได้แก่ธนัทครับ
4: แบกครับ
0: ยืนขึ้นค่ะ
4: แบกครับ
0: แบกครับแบกได้ไหมคะแบกก็ได้แต่ว่าครูคิดมายากกว่านี้อะไรเอ่ยคนต่อไปคนนั้นก็คือพัทรพรค่ะ
5: คำว่าลำบากค่ะ
0: ลำบากได้ไหมคะลำบากไหมแบกเนี่ยลำบากแต่ง่ายไปนิดนึงใครได้คะปุณณดาค่ะ
6: อุปสรรค
0: พูดใหม่ค่ะ
6: อุปสรรค
0: ใช่ไหมคะ
6: ใช
0: ่ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยสะกดค่ะอุปปาอุป
3: สรรคอุปสรรค
0: พยางค์ไหนคะที่เป็นแม่กบเก่งมากๆเลยโอ้ลูกศิษย์ครูเก่งจริงๆเลยบวกพิเศษให้เลยโอ้ภาพต่อไปภาพปราบเซียนอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
7: แต่แปลงสกปรก
0: ทักษอ่อนค่ะยืนขึ้นลูก
8: สามัคคี
0: ได้ไหมคะสามัคคีตรงไหนเขาสามัคคีกันช่วยกันทำความสะอาดนะคะดีมากนะคะสะกดค่ะสามัคคีภาพต่อไปคือภาพสุดท้ายคำว่าอะไรเอ่ยภาพสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงค่ะเขายกมือขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะคนต่อไปคือจินภัทรค่ะยืนขึ้นลูก

0: พักพวกได้ไหมคะได้ไหมคะพักพวก
1: ได้
0: นะคะพักพวกนะคะสะกดค่ะพักพวกพอลอหันคอพักพออัวกอพวกพักพวกคำนี้ได้สองพยางค์เลยไหมได้ทั้งสองพยางค์เลยนะคะคำว่าพักพวกนะคะหลายคนเนี่ยจะคิดคำได้เยอะแยะไปหมดเลยครูเปิดโอกาสให้อีกสองคำแล้วเดี๋ยวเรามีเกมที่นักเรียนจะคิดคำได้อีกสุภธิดาค่ะ
2: โบกมือค่ะ
0: โบกมือได้ไหมได้นะคะคนต่อไปอภิรักษ์ค่ะ
3: ท
0: ุ
3: กคร
0: ับ
3: อ
0: ภิรักษ์ค่ะ
3: ทุกครับ
0: ทุกโอ้โหทุกได้ไหม
3: ได
0: ้โอ้ทุกตรงกับใจครูเลยสะกดค่ะ
4: ทุกกอทุกอรัน
0: ทุกแล้วทุกนี้มีตัวนี้จะเป็นแม่กบได้หรอคะขอไข่นี่เราถือว่าเป็นขอไข่เราถือว่าเป็นตัวการันนะคะเก่งมากคำว่าทุกครูมีคำที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยให้ดูแต่ให้นักเรียนดูว่ามีคำไหนที่ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะนักเรียนดูคำนะคะนักเรียนคิดว่าในนี้เนี่ยมีคำไหนที่คิดว่าไม่ใช่คำที่อยู่ในแม่กบหรือว่ามาตรากบคำไหนเอ่ยปฐมชัยค่ะคำไหนคะ
5: วิกฤตครับอาจารย
0: ์วิกฤตไม่ใช่วิกฤตวิกฤต
6: นากิ
0: จอันนี้อ่านว่าอะไรคะอ
6: ่
0: านว่าไหนสะกดพร้อมกันก่อนวอีวิกอลอีตออีกฤตวิกฤตเราอ่านว่าวินะคะเราอ่านว่าวินะคะดังนั้นจึงวิกฤตจึงไม่มีตัวอะไรคะจึงไม่มีกอไก่ที่ออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเราไม่ได้อ่านว่าอะไรคะเราไม่ได้อ่านว่าวิกวิกอะไรอ่ะอุ้ยวิกฤตอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ได้นะคะคำนี้นะคะต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกหรือเปล่าพี่มาค่ะ
7: เมตตา
0: เมตตานะคะเมตตาออกเสียงเหมือนอะไรสะกดคะ
8: ดอเด
0: ็
8: ก
0: ดอเด็กออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดจึงไม่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ครูเขียนผิดหรือเปล่าพี่ทานนั่งลงค่ะครูเขียนผิดหรือเปล่าคะเขียนถูกหรือผิดไหนใครว่าผิดใครว่าถูกใครว่าถูกนะคะถูกแล้วเปียกโชกนะคะแบบนี้ภาคกลางก็เหมือนกันเขียนถูกต้องแล้วนะคะต่อไปนอกเหนือจากนี้นักเรียนลองดูคำนี้ใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะคอควายเป็น
9: พย
0: ัญชนะต้นคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่านว่าอะไรคะสวรรค์ออกเสียงเหมือนอะไรสะกดนอหนูคอควายเป็นอะไรคะ
10: ต
0: ั
10: วกร
0: ันโอ้เก่งจริงๆเลยคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่านว่าน ครคอควายเป็นพยัญชนะตนคำนี้ใช่ไหมคะอ
10: ่
0: านว่า
10: เรขา
0: เหมือนกันคอควายเป็น
11: พย
0: ัญชนะตนเก่งมากๆเลย
11: น
0: ะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเกมต่อไปนะคะ

0: เอาล่ะคราวนี้เรามาดูเกมต่อไปนะคะเป็นเกมโดมิโนแม่กบนะคะเกมต่อไปเป็นเกมโดมิโนแม่กบฟังก่อนครับครูจะมีบัตรคำฟังกติกานะเดี๋ยวหมู่ไหนเรียบร้อยก่อนครูจะให้เล่นเกมก่อนหมู่ที่เรียบร้อยนั่งตัวตรงคือฟังกติกาก่อนนะคะข้อตกลงในการเล่นเกมนี้ก็คือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมก็คือทุกคนจะต้องมีลายมือในนี้นะคะแล้วเขียนถ้ามีเลข3ตรงนี้แสดงว่าตัวเลขต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้นักเรียนเขียนกลมๆอย่างเช่นคำนี้ตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าคำว่าเลขนักเรียนก็เขียนกลมๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและอีกด้านหนึ่งจะเป็นเขียนคำพยายามคิดคำที่ไม่ตรงกับครูนะคะพยายามคิดคำนอกเหนือจากที่ครูสอนไปแล้วนะคะแล้วเขียนด้านนี้ถ้ามีเส้นอยู่ด้านนี้เขียนด้านนี้แต่บางคำเนี่ยมีเส้นอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะถ้ามีเส้นอยู่ด้านนี้นักเรียนจะต้องเขียนคำด้านนี้เข้าใจไหมคะแล้วเขียนให้ลายมือสวยที่สุดเลยถ้าเขียนผิดนะคะก็จะโดนตัดคะแนนเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจเขียนให้ปรึกษากันก่อนว่าคำนั้นเนี่ยอยู่ในแม่กกหรือเปล่าแล้วลองใช้ดินสอเขียนดูนะคะถ้าไม่ใช่ครูจะเดินไปดูให้นะคะตรวจสอบให้ที
1: พยายามหนึ่งไม่ใช่พยายามหนึ่งใช่ได้ไหมคร
0: ับ พูดใหม่ค่ะฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเป็นสองพยางพยางหนึ่ง
1: ไม่ใช่พยางหนึ่งใช่
0: พยางหนึ่งใช่ไม่ใช่แล้วต้องทำยังไงคะได้แต
1: ่ต้องขีดเส้น
0: ขีดเส้นใต้พยางที่อยู่ในแม่กกเก่งมากเลยค่ะคำถามนี้ต่อไปตอนนี้ดูเกณฑ์ของครูนิดนึงนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเกณฑ์การเมินผลข้อหนึ่งความสามัคคีเพราะฉะนั้นครูจะให้คะแนนนักเรียนไว้ก่อนเลย50คะแนนโอ้ถ้านักเรียนคิดผิดคิดคำผิดคะแนนลดลงแต่ถ้าตั้งใจได้ดาวพิเศษคะแนนขึ้นปื๊ดเลยนะคะหมู่ที่เรียบร้อยคือหมู่ไหนจะได้ไปเล่นเกมก่อนนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้บัตรคำนักเรียนไปนะคะแล้วปรึกษากันเงียบๆครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่พูดเลยแต่พูดได้แต่ต้องทำไมคะแล้วทะเลาะกันได้ไหมดีมากค่ะเดี๋ยวครูจะให้ปากกาเมจิกนักเรียนไปคนละ4แท่งนะคะเอาล่ะหมู่ที่เรียบร้อยที่สุดคือโอ้โหเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะหมู่ที่4เชิญค่ะหมู่ที่4หมู่ที่4มาเลยครับหมู่ที่4ไปตรงนู้นเลยลูกหมู่ที่เรียบร้อยที่สุดหมู่ต่อไปคือโอ้โหเลือกยากมากๆเลยนักเรียนเก่งทุกคนเลยให้หมู่ไกลๆก่อนนะคะหมู่ที่5ค่ะหมู่1ก็เรียบร้อยเดี๋ยวให้หมู่ไกลๆก่อนหมู่ที่5เชิญหมู่ที่2ค่ะหมู่2หมู่2นั่งไหนนะตรงนู้นใช่ไหมคะเชิญเชิญ

0: หมู่ที่หนึ่งค่ะหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามค่ะหมู่สามค่ะอันนี้ก็คิดเพิ่มอันนี้คิดเพิ่มเนี่ยอันนี้ได้อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะอันที่ครูให้คิดเพิ่มคืออันนี้คิดอันนี้คิดสองคำนี้ต่อเลยดีมากค่ะอันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้ถูกต้องแล้วเข้าใจเปล่าถูกต้องแล้วคิดต่อยสองคำเลยค่ะคิดต่อยสองคำคิดคำเลยค่ะคิดออกไหมช่วยกันคิดค่ะคำว่าอะไรดีนัทช่วยเพื่อนคิดหน่อยลูกเป็นสวยเป็นสวย
1: คิดแล้วก็คิด
0: ทำไมสุกสออุขอไข่ตั้งสามคำมาลูก
2: อันนั้นหมึกไม่เข้ม
0: อันนี้หนูขีดเส้นด้วยค่ะจะรู้ต้องขีดเส้นสีแดงด้วย
1: คำว
2: ่
1: าส
2: ุ
1: ก
0: ต่อเต่าต่อเต่าเราคิดคำอื่นซีมีกไหมอันนี้ต้องมีไม้ตะคูนะคะช็อกอันนี้กรอกไก่ก็ทำไงล่ะหมู่ที่หนึ่งเสร็จแล้วหมู่ที่หนึ่งเสร็จแล้วหมู่ที่สองเสร็จหรือยังเสร็จแล้วมาให้ครูค่ะนะคะ
1: อาจารย์นี่ครับ
3: ดีมาก
0: ครับดีมากครับหมู่สามใครเสร็จแล้วอยู่ที่กลุ่มตัวเองก่อนเลยอยู่ที่พื้นอยู่ที่กลุ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมโดมิโน่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการเล่นกันนะคะว่าเราจะเล่นเกมโดมิโน่ยังไงหลักการเนี่ยก็เหมือนกับเกมที่นักเรียนเคยเล่นนะคะก็คือถ้าครูเริ่มที่ความสามัคคีครับคำว่าสามัคคีนักเรียนก็ต้องหาลูกชิ้นที่เป็น1ลูกเนี่ยมาต่อตรงนี้หรือนักเรียนจะต่อคำธนัทฟังครูหรือนักเรียนจะต่อคำที่เป็นแม่กบเนี่ยด้านนี้ก็ได้เหมือนกันในบัตรที่นักเรียนคิดคำนักเรียนก็ต้องหาคำที่มีลูกชิ้น5ลูกมาต่อด้านนี้หรือคำที่อยู่ในแม่กกด้านนี้ทุกคนยืนขึ้นตรงนี้แยกเลยกลุ่ม3อยู่ตรงนี้เลยค่ะกลุ่ม3อยู่ตรงนี้กลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มให้หมู่ที่1ค่ะหมู่1เรียบร้อยค่ะหมู่1หมู่1ต่อตรงนี้แล้วได้มั้ยคะได้หมู่2ค่ะหมู่2ต่อด้านนี้ก็ได้ค่ะมีลูกชิ้น5ลูกมั้ยได้ไหมคะดีมากอันนี้ก็คือไม่มีลูกชิ้นเลยมาต่อหมู่3ค่ะหมู่3ค่ะได้ค่ะได้หมู่3ติดเองเลยหมู่3ติดเองเลยค่ะเขามาต่อตรงนี้ละช็อคได้ค่ะหมู่4ค่ะหมู่4เดินมาเลยค่ะหมู่4หมู่4มาติดเองเลยจะติดตรงไหนคะหมู่4นี่ลูกชิ้น2ลูกมานี่เลยได้หมู่5ค่ะหมู่5มาเลยค่ะหนูไปต่อเองเลยลูกหมู่5ติดเลยค่ะหมู่5คําว่าช็อกเก่งมากเลยหมู่1ค่ะหมู่1เดี๋ยวใครหมดก่อนชนะนะคะหมู่1ค่ะคําว่าอะไรลูก4ใช่มั้ย4หมู่2
1: ให้ฟรี

0: ็กควีนแม็กควีนคืออะไรคะการ์ตูนหมู่3ค่ะหมู่3ค่ะหมู่3ไปติดเลยหมู่1ค่ะหมู่1หมู่1ติดเองเลยหมู่1สุขค่ะปฏิบัติได้มั้ยคะเด็กๆได้หมู่2ค่ะหมู่2เลยเดินมาเลยเดินมาเลยหมู่2ค่ะติดเองเลยโอ้ยเดี๋ยวอ่ะมานี่ก็ได้
1: ติด2คนเลยคะ
0: โอ้ยคนเดียวอย่าขี้โกงหมู่3ค่ะหมู่3ค่ะเร็วหมู่3ไหนอ่ะภาคต้นไปนู่นเลยหมู่4ค่ะหมู่4มาแล้ว4ประโยคได้มั้ยหนูติดเองเลยหมู่4เก่งมากหมู่5ค่ะหมู่5ค่ะหมู่5ค่ะโอ้โหคำชิดกันแล้วหมู่5มาอย่างนี้แล้วกันเนาะหมู่1ค่ะฮีวาตากะโรคได้นะคะหมู่1ค่ะหมู่1ได้ไหมหมู่1ได้หมู่อะไรคะหมู่1หมู่1อย่างนี้นะคะ5แล้วก็วิกผมหมู่2ค่ะหมู่2ค่ะโอ้ไอเดียบันเจิดหมู่2อยู่ไหนครับติดเองเลยครับ
2: อาจารย์อยู่นี่แหละ
0: หมู่3ค่ะหมู่3ได้ไหมสรุดคอยบอกเพื่อนหมู่3ได้มั้ยลูกหรือหมู่3ค่ะติดปัญหาหมู่3โอ้คำอยู่นี่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้หมู่4ผ่านนะคะหมู่3ผ่านมั้ยผ่านหมู่4ค่ะหมู่4มาติดเลยตรงไหนเอ่ยโอ้ยตีลังกาแล้วอย่างนี้ได้มั้ยคะเด็กๆตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะคะหมู่4ผ่านหมู่5ค่ะหมู่5ค่ะ
3: บุญชัยรง
0: ค์ประถมบุญชัยอยู่ไหนครับหมู่5โอ้โหไอเดียบันเจิดหมู่5หมู่1ค่ะหมู่1
4: อาจารย์อย่างนี้ได้ไหมเหมือนกันเลยอ
0: ่
4: ะอ
0: ย่างนี้เหรอก็ต้องมาอย่างนี
4: ้นะคะ
0: หมู่1หมู่2ค่ะ
5: อาจารย์ทำแปลกอาจารย์ทำเหมือนกันเลยไม่ได้เรียนแ
0: ค่หมู่2 4หมู่3ค่ะหมู่3คำว่าอะไรคะพญานาคติดเองหมู่3ติดเองหมู่4ค่ะหมู่4ค่ะพญานาคได้นะคะหมู่4ผ่านมั้ยหมู่4ผ่านหมู่5ค่ะผ่านหมู่1ค่ะหมู่1ค่ะหมู่1หมู
6: ่
0: สองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย

0: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างเพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
6: ดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
4: โอ
7: ้นี่พวกเธอทำอะไรกันหรออ
5: ๋อ
6: ก็ดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
6: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแล และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
8: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยแชร์เทคนิค formative assessment หรือว่าการประเมินระหว่างเรียนที่อาจารย์เคยใช้หรืออาจจะยังไม่เคยใช้แต่ว่าชอบประทับใจคิดว่าจะใช้อะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายท่านนะคะโอ้ยเต็มพืชเต็มกระดานเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีการใช้คำถามในชั่วโมงเรียนนะคะมีการใช้แบบทดสอบถามตอบประเมินผลงานนะคะมีเล่นเกมชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะใช้เกมถามตอบใช้ใบกิจกรรมใช้วิธีการสังเกตนะคะเกมการศึกษาตามหน่วยการเรียนแสดงบทบาทสมมุตินะคะอันนี้เป็นคุณครูดนตรีนะคะเมื่อให้เพลงนักเรียนแล้วได้ฝึกบรรเลงหากผิดจังหวะก็สอนสาธิตนะคะให้นักเรียนทำซ้ำจนกว่าจะถูกนะคะถึงจะดำเนินการสอนท่อนต่อไปนะคะอันนี้ครบกระบวนการเลยนะคะจัดทำแผนนะคะให้สอดคล้องสังเกตนะคะแบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกมตอบปัญหานะคะมีชิ้นงานนะคะถามตอบปากเปล่านะคะมี pre-test post-test worksheet exercise role play game อันนี้ไปก๊อปมาหรือว่าคะหรือว่าพิมพ์นี่ตั้งใจพิมพ์มากเลยนะคะ brainstorming mind mapping debate ใช้เกมนะคะ role play นะคะสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประเมินเป็นรายบุคคลให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะอันนี้มีรูปประกอบด้วยมีใช้เกมค่ะเดี๋ยวนะคะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะช่วยในการประเมินให้เด็กมีความกระตือรือร้นในงานที่ทำนะคะประเมินตามสภาพจริงนะคะประเมินชิ้นงานตรวจความก้าวหน้าและให้คำแนะนำข้อเสนอแนะให้นักเรียนไปปรับปรุงแล้วพร้อมให้นักเรียนนำเสนออันนี้ก็ครบกระบวนการเลยนะคะใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมุติในการเรียนเรื่องมารยาทชาวพุทธนะคะการไหว้กราบนะคะนักเรียนต้องเรียนภาคทฤษฎีและต้องปฏิบัติจริงนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะคะแสดงบทบาทสมมุตินะคะประเมินชิ้นงานตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะนะคะมีกรณีศึกษาให้วิเคราะห์แสดงบทบาทสมมุติแบ่งกลุ่มการตอบคำถามเล่าเรื่องประกอบภาพเยอะอะค่ะนะคะอาจารย์บอกให้ยุพยงนะคะมีการแสดงละครนะคะส่วนมากใช้เกมถามตอบในห้องเรียนแบ่งกลุ่มกันเล่นเกมนะคะจัดกิจกรรมเกมลูกโป่งซ่อนเร้นอ้อนี่ยังไงคะลูกโป่งซ่อนเร้นนี่ยังไงคะอาจารย์ใช่ไหมคะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเล่าปากเปล่าก็ได้อ๋อก็เลยลูกเรียกว่าลูกโป่งซ่อนเร้นแอบเอาคำถามอยู่ในลูกโป่งนักเรียนได้ลูกโป่งอันไหนก็จะได้คำถามอันนั้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะต้องทุบลูกโป่งลูกนักเรียนต้องจิตแข็งนิดนึงนะคะโอเคค่ะอาจารย์เหล่านี้ก็ล้วนเป็น formative

ทคนิค formative assessment นะคะซึ่งนอกจากที่อาจารย์แชร์ไว้บนกระดานเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็มีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายนะคะสรุป3อย่างนะคะเขียนแผนผังความคิดถามตอบสร้างชิ้นงาน exit ticket 321ก็ถือว่าเป็นเหมือนกันนะคะตัมอัพตัมดาวมิดเดิลอย่างงี้นะคะนักเรียนเข้าใจก็ชูนิ้วโป้งขึ้นไม่เข้าใจก็ชี้ลงเฉยๆก็เอาไว้ตรงกลางอะไรอย่างงี้นะคะชูนิ้ว1 2 3 4 5เข้าใจขนาดไหนก็ชูนิ้วเท่านั้นมี Google Form มี Kahoot ทำโหวตกันนะคะถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะจับคู่ถามตอบประเมินกันในกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่มนะคะยกมือถามตอบครูฟังเสียงจับสังเกตหรือเดินดูนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ให้นักเรียนแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วคุณครูก็ช่วยนะคะอันนี้เป็นแค่ไม่กี่เทคนิคใน formative assessment มีเป็นแบบมีเป็นร้อยๆเทคนิคแต่สิ่งสำคัญของเทคนิคเหมือนอย่างตอนเช้าที่มีกลุ่มเศรษฐศาสตร์นะคะคุยกันใช่ไหมคะที่สองกลุ่มที่นำเสนอสถานการณ์บอกว่าถ้าในมุมมองเนี้ยมันยังไม่ถึงนะถ้ายังไม่มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับยังไม่รู้ว่าถูกผิดตรงไหนยังไม่ถึงให้แบบฝึกหัดไปอย่างเดียวยังไม่ใช่ต้องหลักสำคัญของเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่จะประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนก็ประเมินว่านักเรียนเป็นยังไงให้ข้อมูลการประเมินกับนักเรียนนักเรียนมีโอกาสในการปรับปรุงตัวเองจากข้อมูลในการประเมินนั้นคุณครูนำข้อมูลนั้นไปปรับการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างลูกโป่งซ่อนเร้นนักเรียนตอบคำถามแล้วตอบได้โอเคตอบได้ไม่ใช่เราเฉยๆนะคะตอบได้ต้องบอกคุณครูต้องบอกนักเรียนว่าเธอตอบถูกเพราะอะไรเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะอะไรหรือถ้าตอบผิดตอบผิดเพราะอะไรมีโอกาสแก้ไขใหม่ยังไงบ้างเนี่ยนะคะจากช่วงเช้าจนมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีใช่ไหมคะนอกจากเราเรียนรู้กันตรงนี้แล้วงานวิจัยตั้งเยอะแยะมากมายก็บอกว่ามันมีประโยชน์มันช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงๆและอาจารย์เข้าใจเทคนิค formative assessment พอจะเข้าใจว่าทำยังไงหรือยังคะพอจะเข้าใจพอจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าอ๋อแบบนี้เป็น formative แล้วนะแบบนี้ยังไม่เป็นจากเมื่อเช้าที่เราทำงานกันใช่ไหมคะและอาจารย์ได้รู้เทคนิค formative assessment บ้างหรือยังคะ อาจารย์บอกใครรู้ถ้าใครรู้ตามอาบค่ะตามอาบหน่อยถ้าใครแบบยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยนะคะตามดาวพอได้นะไซส์อย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะตามอาบรู้แล้วรู้แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้ตามดาวไม่เข้าใจเลยอย่างนี้ไม่ค่อย1 2 3โชว์หน่อยค่ะโอเคโอเคถ้าใช้ในนักเรียนประถมนะคะหรือม.ต้นประมาณเด็กยังจิตใจอ่อนไหวนะคะบางที่เขาก็จะให้หมอบไม่ให้เห็นเพื่อนๆนะคะว่าทำยังไงเด็กจะได้กล้าแสดงออกอันนี้พอเห็นแล้วนะคะว่าบางคนก็ยังเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้ถ้าดังนั้นเรารู้ว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำยังไงพอเห็นเทคนิคแล้วล่ะว่าเทคนิคนี้เป็นยังไงดังนั้นเพื่อความเข้าใจของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมต่อไปให้อาจารย์ลองผนวก formative assessment ลงในแผนการสอนของอาจารย์เองนะคะในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์เองอาจารย์ทุกคนเป็นคุณครูมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีแผนการสอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเคยเห็นรูปแบบแผนการสอนของอาจารย์แล้วนะคะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้มีวิเคราะห์คุณลักษณะมีแผนการสอนขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปแล้วก็มีการประเมินตารางข้างล่างนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยเคยเขียนแผนการสอนอยู่แล้วลองผนวกแผนการสอนของตัวเองนะคะ
ลองผนวก formative assessment ลงในแผนการสอนของตัว

เองดูนะคะเอาของตัวเองเลยค่ะให้ลองทำงานเดี่ยวนะคะเดี๋ยวให้เวลาสัก20นาทีนะคะให้ลองประมวลเทคนิคที่เราเรียนมาวันนี้นะคะเทคนิคต่างๆนานาลองดูวางแผนการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนจากแผนการเรียนรู้ของตัวเองหรือเอาง่ายๆก็คือเขียนแผนของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ลองดูซิว่าจะเอาไปแทรกตรงไหนบ้างนะคะให้แทรกโดยไม่ต้องเขียนแผนแบบโอ้ยเลิศเลอแทรกทุกอันแต่ว่าเอาไปไม่ได้เอาไปใช้จริงนะคะลองดูว่าถ้าจะทำจริงในห้องเรียนของอาจารย์แล้วมีเทคนิคพวกนี้เนี่ยทำยังไงได้บ้างให้อาจารย์เลือกหัวข้อมาสักหัวข้อนึงนะคะในการสอนนะคะที่ตัวเองลองสอนอยู่นะคะอาจารย์รณชัยคะช่วยแจกแบบฟอร์มนะคะให้อาจารย์อาจารย์อาจจะเขียนลงในแบบฟอร์มนี้หรือว่าเขียนลงในกระดาษสมุดของอาจารย์ได้เต็มที่เลยนะคะ

ก็จะมีแผนการสอนเรื่องอะไรนะคะมีสรุปการสอนอย่างย่อแล้วก็จะประเมินช่วงไหนยังไงบ้างในการเรียนนะคะหรืออาจารย์คิดว่าแบบฟอร์มนี้มันเขียนได้ไม่สะใจนะคะอาจารย์ไม่ใช้แบบฟอร์มนี้ก็ได้ใช้กระดาษ A4 เขียนแต่ใจความสำคัญก็คือว่าแผนการสอนในห้องเรียนของอาจารย์เป็นยังไงโดยแทรกเทคนิคฟอร์เมทีฟเข้าไปด้วยให้เวลาอาจารย์ประมาณ20 นาทีนะคะ

ถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนทุกคนในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้แชร์กันในกลุ่มนะคะทุกคนเลยนะคะคุยเล่าให้ฟังว่าแผนการจัดการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงแล้วก็มีการเพิ่ม formative assessment เข้าไปในแผนนี้ยังไงทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้เวลาแชร์กันประมาณ10นาทีเฉพาะในกลุ่มจากนั้นในกลุ่มนะคะให้เลือกตัวแทน1คนในกลุ่มนะคะเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะคะการนำเสนอเนี่ยก็ไม่เกิน5นาทีนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องได้นำเสนอนะคะซึ่งในการอภิปรายตอนนี้เนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นกันได้นะคะว่าแผนนี้น่าจะเพิ่มอันนี้หรือว่าน่าจะลดอันนี้อันนี้ใช่แล้วไหม formative อะไรเงี้ยนะคะขอให้คุยกันในกลุ่มทุกคนนะคะแล้วก็เลือกมาที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะคะอาจจะช่วยกันปรับแล้วก็อันเนี้ยดีที่สุดแล้วเราจะนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะค่ะอาจารย์คะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยห้ามลักไก่กันนะคะว่าเฮ้ยให้คนนี้นำเสนอของฉันไม่ต้องทำอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะถ่ายรูปแผนของตัวเองแล้วก็โพสต์แชร์กันอาจารย์รณชัยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วใน Facebook นะคะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผนวก formative assessment ของฉันนะคะอันนี้แต่ยังไม่ได้เอาขึ้นตอนนี้นะคะให้คุยกันในกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่มแล้วก็ปรับปรุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะอาจารย์ขอให้ทุกคนนะคะโพสต์ทุกคนค่ะแสดงว่าตอนยังเงียบๆกันอยู่แสดงว่าในกลุ่มบางคนยังไม่เสร็จเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนทำแผนของตัวเองให้เวลาอีก5นาทีนะคะพอ5นาทีปุ๊บหมดเวลาให้คุยกันในกลุ่มเลย

0: อาจารย์แต่ละกลุ่มคุยกันหรือยังคะคุยแล้วได้ตัวแทนกลุ่มหรือยังคะได้ยินเสียงแว่วๆว่าคุยแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้คือแย่งกันเป็นตัวแทนใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นพร้อมกันหรือยังคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนอยากจะเริ่มก่อนคะไม่เกิน3นาทีเล่าให้คร่าวๆว่าแผนของเราเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีกระบวนการจัดการในแผนของเรายังไงนะคะแล้วก็ผนวก formative ยังไงนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไมค์จะไปหาเองนะคะอาจารย์ยืนขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะลองฟังข้อมูลของอาจารย์นะคะแล้วว่าเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูเกตวลีมลิโชตนะคะเป็นคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะปรบมือค่ะค่ะแผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ชื่อว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนสามารถจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้สรุปย่อๆก็คือครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารพร้อมทั้งทําใบกิจกรรมนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารอธิบายคร่าวๆว่าเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องประโยคคําสั่งประมาณนี้นะคะใบกิจกรรมที่นักเรียนทําก็คือเรื่องจําแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารครูให้นักเรียนเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จนะคะคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแล้วครูก็เฉลยคำตอบพร้อมร่วมกันอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นประโยคดังกล่าวนะคะครูเมื่อจบรายงานจบแล้วนะคะนำเสนอจบแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันร่วมกันสรุปลักษณะของประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ร่วมเล่นเกมใช่ไม่ใช่นะคะโดยที่ครูมีประโยคต่างๆเช่นเขียนว่านกบอกว่าครูมิ้งคนสวยแบบนี้เป็นประโยคบอกแล้วใช่หรือไม่นักเรียนถ้านักเรียนตอบใช่ก็ยกหัวแม่มือถ้าไม่ใช่ก็กากบาทค่ะเพื่อเป็นการสรุปว่านักเรียนนั้นเข้าใจในบทเรียนหรือไม่นะคะถ้ามีนักเรียนตอบผิดคุณครูก็อธิบายอีกครั้งว่าที่ตอบทำให้นักเรียนได้ตอบเช่นนั้นและจริงๆแล้วควรเป็นประโยคเช่นไรนะคะจบกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนวัดผลประเมินไม่ต้องใช่ไหมคะ
0: อันนี้คุณเอาคร่าวๆก็ได้ค่ะ
1: คร่าวๆค่ะประเด็นการประเมินก็มี2ประเด็นนะคะก็คือประเด็นที่1คือการจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารประเด็นที่2ก็คือการบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะการจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารวิธีการวัดก็คือให้นักเรียนจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารจากใบกิจกรรมเครื่องมือก็คือใบกิจกรรมการจำแนกประโยคเพื่อการศึกษาสื่อสารนะคะเกณฑ์การประเมินก็คือถ้าจำแนกประโยคต่างๆได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไปถือว่าผ่านค่ะประเด็นที่2บอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารวิธีการวัดก็คือให้นักเรียนนำเสนอลักษณะของประโยคนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเล่นเกมใช่ไม่ใช่นะคะเครื่องมือก็คือการนำเสนอผลงานการสรุปลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะส่วนเกณฑ์การประเมินก็คือสรุปลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้80%ขึ้นไปถือว่าผ่านแล้วก็ตอบคำถามจากการเล่นเกมใช่ไม่ใช่ได้ 80% ถือว่าผ่านค่ะแค่นี้ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: จากกลุ่มหลังห้องมุมขวาบงวงเล็บบานไม่รู้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือค่ะอาจารย์คะแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเป็นมีการผนวก formative assessment ไหมคะมีนะคะ มีตรงไหนนะคะอาจารย์มีนะคะมีที่มีการเล่นเกมการคุณครูก็ประเมินถ้าใช่ไม่ใช่แล้วดูว่านักเรียนเนี่ยตอบผิดหรือตอบถูกนะคะแล้วครูก็มีการอธิบายเพิ่มเติมอันนี้เป็นแค่1อย่างแต่จริงๆมีและมีประมาณสัก 3-4 อย่างนะคะในนี้ขอบคุณค่ะค่ะผ่านค่ะเยี่ยมเลยค่ะให้ A เลยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนคะเชิญค่ะตรงนี้เล่าแต่แผนการสอนก็พอนะคะประเด็นการประเมินยังไม่ต้องแต่พูด
2: บุษลินพรมทาค่ะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะการประเมินระหว่างเรียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพกับงานอาชีพนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เป็นวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพทั้ง6กลุ่มได้หรือไม่ได้6กลุ่มนี้ก็จะมีช่างมีนักคิดมีศิลปินบริการธุรกิจแล้วก็ธุรการนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็1ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นบุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไร2ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบ3แจกใบความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับงานอาชีพให้นักเรียนศึกษา4ให้แต่ละคนวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองนะคะว่ามีบุคลิกภาพแบบใดแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพใดมากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยเข้ารวมกลุ่มบุคลิกภาพทั้ง6กลุ่มนะคะก็จะมีช่างนักคิดศิลปินบริการธุรกิจแล้วก็ธุรการนะคะให้เขาเข้าตามกลุ่มที่เขามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วก็6ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอกลุ่มละ1คนในเวลาใช้เวลา5นาทีนะคะแล้วก็ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันโดยครูใช้คำถามดังนี้นะคะ1บุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานและอาชีพแล้วก็นักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ครูและนักเรียนร่วมกันหาคำตอบนะคะ 7.2 การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอเนี่ยมีผลดีต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไรอันนี้ก็หาข้อสรุปร่วมกันนะคะครูและนักเรียนแล้วก็ข้อสุดท้ายบุคลิกภาพมีดีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยจริงหรือไม่นักเรียนก็ร่วมกันสรุปนะคะส่วนประเด็นการประเมินด้านแรกด้านความรู้นะคะก็คือวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพทั้ง6กลุ่มได้วิธีการวัดก็คือศึกษาในใบความรู้แล้วก็วิเคราะห์ตนเองกับกลุ่มอาชีพว่าเหมาะสมกับกลุ่มใดนะคะแล้วก็การตอบคำถามเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีใบความรู้แล้วก็ข้อคำถามนะคะเกณฑ์การประเมินก็คือระดับพฤติกรรมที่แสดงออกมามี4ระดับโดยใช้เกณฑ์รูบิกนะคะการผ่านเกณฑ์อยู่ระดับคุณภาพพอใช้พอได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์เพื่อนคุณครูกลุ่มอื่นเนี่ยลองฟังกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคิดว่าตรงนี้มีการผนวก formative assessment ไปแล้วหรือยังและตรงไหนคะอันนี้เท่าที่ฟังอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะค่ะอาจารย์เพราะว่าจุดประสงค์ของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าอยู่ในกลุ่มไหนมี6กลุ่มใช่ไหมคะก็คือวิเคราะห์โดยมีใบความรู้มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็นำเสนอ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณครูมีการบอกนักเรียนไหมว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ถูกหรือผิดยังไงมันจะมีช่วงนิดนึงว่าถ้านักเรียนวิเคราะห์ตนเองว่าเป็นนักคิดเป็นศิลปินเป็นบริกรอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้น formative assessment ที่อยากจะให้เพิ่มในแผนก็คือว่าคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนนำเสนอว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยสมมตินักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ว่าตัวเองเป็นศิลปินอาจจะมีการนำเสนอว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินมีประเด็นอะไรบ้าง1 2 3แล้วคุณครูหรือเพื่อนในห้องก็ช่วยกันอภิปรายว่าวิเคราะห์

0: ูกแล้วนะหรือวิเคราะห์ยังไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะถ้าวิเคราะห์ถูกแล้วก็ไปกิจกรรมต่อไปได้ถ้ายังไม่ถูกจะทำยังไงอาจจะมีใบความรู้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คร่าวๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปรบมือค่ะเชิญค่ะยืนขึ้นโชว์ความงามหน่อยค่ะอาจารย์อย่าให้แพ้กลุ่มนี้นะคะ
1: พอดีบังเอิญเป็นคนสวยเด่นนะคะมองไกลๆก็คงเห็นเนาะโอเคเด่นมากค่ะอยู่ไกลๆนี่มองเห็นหน้าหนูเลยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะกลุ่มกลางห้องนะคะขออนุญาตนำเสนอวิชาที่ตัวเองสอนนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะหัวข้อนะคะ weather นะคะ weather ก็คืออากาศนะคะอากาศสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ knowledge นะคะ K นะคะนักเรียนสามารถบอกชื่อฤดูกาลในประเทศไทยได้P นะคะนักเรียนฝึกปฏิบัติทางภาษานะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะมีความมุ่งมั่นในการทำงานสมรรถนะของผู้เรียนนะคะมีความสามารถในการสื่อสารนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะย่อๆนะคะวอร์มอัพของหนูจะใช้ weather song จะใช้เพลงนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะเด็กๆชอบร้องเพลงในขั้นนี้ดิฉันมีการสังเกตการมีส่วนร่วมก็คือเด็กๆสามารถร้องเพลงได้นะคะเปิดเพลงซ้ำๆสัก 4-5 รอบนะคะแล้วเราก็สังเกตการมีส่วนร่วมว่าเด็กๆสุดท้ายแล้วเด็กๆร้องสามารถร้องเพลงได้นะคะขั้นที่2นะคะขั้น presentation นะคะดิฉันได้สอน vocabulary ก่อนคำศัพท์ในบทเรียนนะคะคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนะคะการสอน vocabulary เนี่ยนะคะก็จะมีการภาษาอังกฤษเรียก drilling ใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรภาษาไทยฝึกคำศัพท์นะคะโดยการใช้เกมนะคะเกมของดิฉันคือดิฉันสอนฤดูกาลก็จะมีเอาฤดูกาลในประเทศไทยมา3ฤดูนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว hot season cold season and rainy season เอาภาพมาแล้วก็มีคำศัพท์แล้วให้เด็กๆเล่นเกม matching game นะคะคือจับคู่คำศัพท์นะคะกับรูปภาพแล้วก็สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียนนะคะว่ามีความสนุกสนานแล้วเล่นเกมได้ถูกต้องสามารถจับคู่ภาพได้ถูกไหมนะคะต่อไปเป็น practice นะคะจะเป็นการนำคำศัพท์มาแต่งประโยคป.2จะใช้ there is there arenะคะในการแต่งประโยคจะให้เด็กๆคุณครูจะสอนการแต่งประโยคก่อนยกตัวอย่างประโยคแล้วให้เด็กๆลองแต่งประโยคเองนะคะคนละ3ประโยคนะคะโดยใช้ there is there are นะคะ yes ขออภัยค่ะก็ประมาณว่าเด็กๆก็จะเขียนประโยคที่ตัวเองแต่งขึ้นมานะคะคนละ3ประโยคแล้วในขั้นของ production นะคะในขั้นของการที่เด็กๆจะต้องออกมานำเสนอนะคะเด็กๆจะต้องออกมาพูดประโยคของตัวเอง3ประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นผมมีวิธีการคือครูจะต้องมีดิฉันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอเด็กทุกคนจะออกไปพูดเหมือนตัวเองกำลังพูดสุนทรพจน์ออกไปแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องเวทเตอร์ของตัวเองยกตัวอย่างเช่น Good afternoon I am Nantida Brands There are three seasons in Thailand Their name are hot season rainy season and cold season I love Thailand เด็กๆก็จะ acting ไปด้วยนะคะเราก็จะสังเกตอันนี้แบบสังเกตอีกแล้วนะคะแบบสังเกตอีกแล้วว่าเด็กๆอ่ะมีความใช้ภาษาคล่องความคล่องแคล่วของด้านการใช้ภาษาไหมแล้วพอเด็กๆพูดจบทั้งห้องนะคะดิฉันก็จะเอาวิดีโอนั้นออกมาเปิดให้เด็กๆฟังอีกรอบซึ่งมีบางคนเขาก็จะพูดผิดเช่น there are three seasons

0: โดยที่ไม่เติม S เราก็จะแนะนำเด็กได้ว่า three seasons จะต้องเติม S นะเพราะว่ามี3ฤดูนะคะค่ะก็จะทำแบบนี้ไปทุกๆคนจนครบทุกคนนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการสอนของดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าตอนที่อาจารย์ให้เด็กแมทชิ่งภาพฤดูกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าถูกก็คือผ่านแต่ถ้าผิดล่ะคะอาจารย์ให้ทำไง
0: ถ้าผิดก็ยังจะไม่บอกว่าไม่ผ่านนะคะถ้าถูกก็คือเราไม่ได้สังเกตตรงที่เด็กถูกหรือเด็กผิดตรงนี้เราจะสังเกตการมีส่วนร่วมเด็กมีเจตคติที่ดีคือเกมนี้จะพยายามทำให้เขามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเสร็จแล้วถ้าเขาทำผิดจะให้เขาลองทำใหม่อีกรอบนะคะคือ
1: เพราะว่าอาจารย์บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ตอนแรกว่าเด็กสามารถบอกฤดูเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกไหมคะแต่ว่าก็มีจุดประสงค์ทางด้านพฤติกรรมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยว่ามีส่วนร่วมหรืออย่างนี้นะคะแต่ทีนี้จุดประสงค์ทางด้าน K knowledge ถ้าอยากให้นักเรียนเนี่ยบอกฤดูเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องประเมินว่านักเรียนบอกได้หรือยังถ้าบอกไม่ได้เราจะทำยังไงสอนยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ตอนหลังก็จะเห็น formative ชัดเจนที่เอาวิดีโอขึ้นมาถูกไหมคะวิดีโอขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมว่าซีซันเติม S หรือว่าซีซันไม่เติม S อันนี้ก็บอกนักเรียนสามารถ reflect นักเรียนก็เอาไปใช้ต่อได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะมีเห็นไหมคะว่าการประเมินการระหว่างเรียนเนี่ยค่ะมันจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ว่านักเรียนจะสามารถไปถึงจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมนะคะประเมินตรงกลางนะคะถ้าพอทำได้เราจะไปตรงไหนถ้ายังทำไม่ได้เราจะทำยังไงเนี่ยนะคะมีกลุ่มต่อไปค่ะผ่านไปแล้ว1 2 3กลุ่มนี้ไหนคะมียกมือตรงนี้นะคะเชิญค่ะนี่ยกมือให้เพื่อนเหมือนกันใช่ไหมคะหนุ่มน้อยยืนขึ้นเลย
2: ครับชื่อที่เบตินสวัสดิ์นะครับก็เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ของผมเนี่ยนะครับก็จะใช้ชื่อเรื่องว่าเป็น th sound ครับก็คือการออกเสียง th เพราะว่าเป็นประเด็นที่นักเรียนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงผิดนะครับก็เรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการสอนในครั้งนี้ในเรื่องของจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยต้องสามารถอ่านออกเสียง th ได้ถูกต้องนะครับตามหลักภาษาอย่างที่2ก็คือต้องจําแนกรูปแบบของการออกเสียงได้เพราะว่ามันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ voice กับ voiceless นะครับแล้วก็สามารถออกเสียงรู้จักว่า voice เป็นแบบไหน voiceless เป็นแบบไหนสามารถแยกได้นะครับคราวนี้ในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับของผมก็คือจะในขั้นนำก่อนวอร์มอัพเนี่ยก็คืออยากจะเป็นกิจกรรมเกมให้เด็กเล่นก่อนโดยที่มีคำเด็กจะยังไม่รู้ว่าออกเสียงอย่างไรนะครับแล้วก็มีคำหลายๆคำให้นักเรียนลองออกเสียงทีละคำว่าแล้วเราประเมินว่าเด็กออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าโดยยกตัวอย่างเช่น10คำเนี้ยจะมี th ทั้งหมดเลยเด็กจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องไหมว่า th เนี่ยออกยังไงเช่นคำว่าขอบคุณภาษาไทยก็คือภาษาอังกฤษก็คือThank you ใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กไทยก็จะออกเสียงเป็น Thank you หรือว่า Thank you อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าเด็กออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าส่วนใหญ่ออกเสียง th ผิดเนี่ยเราก็คือจะมาร์กเอาไว้ก่อนว่าคำนี้นะเด็กออกเสียงผิดนะแบบนี้นะส่วนต่อมาในเรื่องของขั้นสอนเนี่ยครูก็จะนำเสนอไปเลยว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันออกเสียงยังไง th ต้องทำยังไงเอาลิ้นมาไว้ตรงกลางรูปแบบของเสียงมีทั้ง voice มีทั้ง voiceless ต้องออกเสียงยังไงโดยให้เด็กได้ฝึกไปพร้อมๆกับครูด้วยในขั้นสอนเนี่ยนะครับพอต่อมาในขั้นของการฝึกหรือว่า practice เนี่ยก็คือมีบัตรคำให้แล้วก็ให้เด็กลองฝึกออกเสียงด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการประเมินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่จำนวนไม่ได้มากนักเนี่ยเราสามารถ test ได้เป็นแบบ individual ก็คือ มาเทสกับครูโดยตรงได้เลยเราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่างแท้จริงหรือเปล่าว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยมัน TH เนี่ยมันออกเสียงไงเพราะว่าถ้าเด็กจำนวนเยอะๆแล้วเราประเมินหรือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นชั้นเรียนทั้งหมดออกเสียงมาเราไม่รู้ได้เลยว่าเด็กออกเสียง TH ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะประเมินก็ถ้าออกเสียงสมมติ10คำเนี่ย6คำเนี่ยก็ถือว่าโอเคผ่านร้อยละ 60% นี่คือการประเมินการวัดผลประเมินผลครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้อาจารย์ใช้วิธีประเมินยังไงคะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว
2: เป็นรายเดี่ยวครับรายเดี่ยวก็คือมานั่งออกเสียงครูจะมีบัตรให้แล้วก็นักเรียนก็ได้ใบหนึ่งครูก็ได้ใบหนึ่งคือจะมีคำสมมุติมี10คำก็จะเหมือนกันซึ่งจะให้เด็กออกเสียงตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่10เช่นถ้าคำแรกเนี่ยนักเรียนสามารถออกเสียง TH ได้ถูกต้องครูก็จะติ๊กถูกไปว่าถูกต้องคำไหนผิดเราก็วงเอาไว้ครูก็จะรู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้นะสามารถออกเสียงได้หมดเลยหรือว่าสามารถออกเสียงได้แค่ครึ่งนึงครึ่งจำนวนของที่เราให้แบบทดสอบใช่ครับ
1: แล้วกรณีที่เด็กออกเสียงได้ครึ่งนึงหรือที่อาจารย์วงไว้อ่ะอาจารย์ได้มีการบอกข้อมูลนี้กับนักเรียนไหม
2: บอกครับเพราะว่าต้องให้ฟีดแบคว่าก็คือมันอยู่ในขั้นที่สอนไปแล้วถ้าเกิดว่าเด็กมาประเมินกับเราแล้วยังผิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเสียงนี้ออกไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยบางคนเขาออกไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นการฝึกแล้วก็ให้ฟีดแบคไปแต่ต้องบอกเขาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะเราต้องออกเสียงแบบนี้ก็คือชี้ให้เขาออกเสียงได้ถูกต้องถึงจะยากก็ต้องบอกว่ามันผิดแบบไหนใช่
1: โอเคค่ะ
2: ก็จะพัฒนาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มนี้นำเสนอไหมคะค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะค่ะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนอาจารย์ศรีภัยนะคะก็จะเป็นเรื่องของพืชนะคะสอนชั้นป.5 เป็นเรื่องพืชใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือจำแนกประเภทสังเกตก่อนค่ะสังเกตและบอกลักษณะพืชใบเรียงคู่ใบเรียงเดี่ยวได้จุดประสงค์ข้อที่2คือจำแนกประเภทพืชใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่ได้กิจกรรมการเรียนรู้ก็คือครูอธิบายก่อนนะคะอธิบายวิธีการสังเกตพืชใบเรียงคู่ใบเรียงเดี่ยวว่ามีลักษณะอย่างไรมันจะมีเป็นอย่างเช่นเส้นใบลักษณะรากลำต้นมันจะแตกต่างกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็นำของจริงมาเป็นใบพืชชนิดต่างๆ อย่างน้อยเนี่ยคุณครูจะมาเป็น10ชนิดนะคะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกประเภทใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่ใบเรียงคู่นะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ประเภทละ5ชนิดนะคะหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปขณะที่ร่วมกันสรุปก็จะมาอภิปรายร่วมกันว่ากลุ่มไหนที่แยกประเภทถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไรที่ไม่ถูกต้องนะคะก็มาสรุปกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็มีการบ้านมอบหมายเป็นการบ้านก็คือให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทำเพิ่มนอกเหนือจากพืชที่คุณครูให้มาในห้องเรียนเนี่ยมีพืชอะไรอีกที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนประเด็นการประเมินเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะใช่ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เล่าคร่าวๆชัดเจนแล้วค่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะของกลุ่มนี้เป็น formative ไหมคะเป็นนะคะเป็นมีกิจกรรมอันนี้เป็น2 loop นะคะคือว่าสอนเสร็จแล้วเอาของจริงมาแล้วดูว่านักเรียนแยกได้ไหมแล้วนำเสนอแยกได้ทำไมแยกทำไมถึงอันนี้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนี้ทำไมอันนี้เป็นใบเลี้ยงคู่ถ้าแยกไม่ได้ก็อธิบายว่าทำไมนะคะรูปที่สองก็คือให้การบ้านไปทำใช่ไหมคะว่านอกจากต้นไม้ใบไม้ที่คุณครูเอามาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่แล้วก็มานำเสนอถ้าเพิ่มจะให้เพอร์เฟกต์ก็คือคุณครูตรวจงานนั้นอีกครั้งนึงแล้วดูว่านักเรียนตอบถูก 100% หรือว่าถ้าผิดตรงไหนก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปเชิญค่ะกลุ่มนี้อันนี้ยกมือเพื่อตัวเองเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะกลุ่มที่1 นะคะของปฐมวัยค่ะขอบคุณค่ะ กลุ่มปฐมวัย

0: นะคะเราจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมการศึกษาในหน่วยของตัวเราจุดประสงค์ต้องการเปรียบเทียบขนาดรูปร่างรูปทรงแล้วก็จุดประสงค์อันที่สองคือการเรียงลำดับกิจกรรมในการเรียนการสอนนะคะเราการเรียงลำดับหรือการเปรียบเทียบสำหรับเด็กอนุบาลเราจะเริ่มจากให้เด็กรู้ว่าจากเด็กสองคนเปรียบเทียบว่าคนไหนสูงคนไหนต่ำให้เด็กทราบก่อนว่าเปรียบเทียบให้ได้ก่อนว่าสูงต่ำเป็นอย่างไรเปรียบเทียบสูงต่ำจนเข้าใจแล้วจากนั้นเรานำเด็ก3คนมาเพื่อให้เด็กเปรียบเทียบว่าสูงกลางต่ำเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบจนเด็กเข้าใจแล้วเราจะให้เด็กทดลองการเล่นเกมเมื่อเล่นเกมการเปรียบเทียบเราจะไม่ใช้แค่ตัวเด็กอย่างเดียวเราจะใช้จากคนจากสัตว์จากสิ่งของแล้วก็จากต้นไม้หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กให้เด็กได้เปรียบเทียบว่าสูงเป็นอย่างไรสูงขนาดกลางเป็นอย่างไรต่ำเป็นอย่างไรจากนั้นเราถึงจะตรวจผลงานตรวจการเล่นเกมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆสามารถทำกิจกรรมนั้นได้ถูกต้องหรือไม
1: ่ถ้าถามนิดนึงนะคะถ้าเด็กตอบยังไม่ถูกอาจารย์ทำยังไงต่อไปคะ
0: เรานำมาเปรียบเทียบซ้ำคือทำซ้ำบ่อยๆให้เด็กเห็นสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะ
1: จนกว่าเด็ก
0: จะเข้าใจ
1: แล้วก็ทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นมีการประเมินระหว่างเรียนใช่ไหมคะสอนก่อนแล้วก็ประเมินนักเรียนว่าสูงต่ำยังไงนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็หาวิธีการอันนี้คือวิธีการก็คือใช้ยังวิธีการเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยคือแบบที่ถูกแล้วก็ให้ลองทำจนกว่าเด็กจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะกลุ่มนี้ยกมือให้เพื่อนนะคะ
2: ครับสวัสดีครับสำหรับกลุ่มครูวิทย์นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมลอกมาจากแผนที่3เรื่องนะครับวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับวัตถุประสงค์มีอยู่3ข้ออธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบอกความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและบอกการพัฒนาทางเพศคือนี่เอาคร่าวๆนะจุดประสงค์3ข้อส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราจัดการเรียนการเรียนนะครับอปย่อๆนะก็คือก่อนจะเรียนทบทวนซะก่อนของเดิมนะทบทวนของเดิมแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจของนักเรียนนะครับถึง6คนเพื่อวิเคราะห์ในประเด็นที่ว่าชายไม่ชิงหญิงแท้คือการเบี่ยงแบนทางเพศนะฮะนักเรียนนำเสนอเรื่องเนื้อโทษนะครับนักเรียนนำเสนอเนื้อหาวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ช่วยกันวิเคราะห์และเสนอแนะแล้วก็ต่อไปครูก็ดึงนักเรียนเข้ามาสู่ประเด็นโดยใช้คำถามได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศเท่าที่บอกเมื่อกี้เบี่ยงเบนทางเพศก็คือชายไม่ชิงหญิงแท้ก็วิเคราะห์ในกลุ่มพอนี้แต่ครูก็สรุปนะครับใช้คำถามที่สรุปก็คือนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนใดบ้างที่จะเรียนเกี่ยวกับการวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงและก็ความรู้ที่นักเรียนได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรส่วนการวัดผลนะครับการวัดผลมีอยู่ประเด็นนะครับมากกว่ากลุ่มอื่นๆหน่อยนะข้อแรกนะครับประเด็นบอกความหมายสาเหตุผลกระทบและประเภทของการถูกล่วงละเมิดทางเพศวิธีวัดก็คือตรวจใบอ่านเครื่องมือที่วัดก็คือแบบตรวจผลอ่านเป็นมิติคุณภาพการให้คะแนนนะครับมิติคุณภาพแบบการให้คะแนนเกณฑ์การประเมินระดับพอใช้ขึ้นไปตัวประเด็นที่2นำเสนอวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศวิธีวัดนะครับ

0: รายงานสังเกตการนำเสนอในกลุ่มของนักเรียน5 ถึง 6คนนั้นในกลุ่มเครื่องมือที่วัดตรวจแบบผลนานแบบสังเกตเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปส่วนประเด็นที่3ในการประเมินนะครับสืบค้นข้อมูลที่ได้รับสืบค้นข้อมูลได้หลายวิธีและจากหลายแหล่งนะแหล่งที่จะตรวจค้นพบวิธีวัดคือแหล่งสืบค้นเครื่องมือที่วัดก็คือแบบตรวจผลนานบันทึกในกลุ่มนะครับประเด็นที่4ระบุแหล่งที่มาข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลงานของนักเรียนใน5 ถึง 6คนในกลุ่มนะวิธีวัดส่วนอ้างอิงแหล่งที่มาเครื่องมือที่วัดคือแบบส่วนอ่านแล้วก็เกณฑ์ก็คือพอใช้ขึ้นไปส่วนประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายวิธีวัดคือสังเกตการทำงานเครื่องมือก็คือสังเกตแล้วก็เกณฑ์ก็พอใช้ขึ้นไปเกณฑ์นี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ตรงไหนของอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าเป็นการประเมินระหว่างเรียนอันนี้ค่ะ5 อันนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพยายามทำความเข้าใจนิดนึงคือว่าตัวเองนะคะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบคือว่าจุดประสงค์ของอาจารย์ในแผนการเรียนรู้เนี้ยคือให้เด็กเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยรุ่น
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยพอดีเริ่มงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุยถึงเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ
0: มันการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นนี่คือการเบี่ยงเบนทางเพศเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1: หมายความว่าจากเด็กจะมาวัยรุ่นจะเปลี่ยนเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นแบบเรื่อง
0: หญิงไม่จริงหญิงไอ้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้เนี่ย
1: คือ
0: เบี่ยงเบนแล้วตรงนั้นนะ
1: คือให้นักเรียนเข้าใจว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอะไ
0: ร
1: หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วพอสุดท้ายมันมีเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับหาวิธีป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
0: มันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1: การเปลี่ยนแปลง
0: คือหัวข้อใหญ่เลยเป็นวัยรุ่น
1: เป็นหัวข้อใหญ่โอเคค่ะจะสอนแบบว่าหลายสัปดาห์เลยใช่ไหมคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เนี่ยถ้าจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือว่าเนื่องจากแผนอาจารย์ใหญ่มากอาจจะสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยหลายประเด็นดังนั้นอาจารย์จะต้องแตกย่อยทีละประเด็นอย่างเช่นจะเอาประเด็นว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอะไร ก็สอนเรื่องนี้หรือจะวิธีการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศก็จะมีต้องมีกิจกรรมว่าให้นักเรียนลองลิสต์ข้อมูลมาว่าถ้าจะป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยทำได้อย่างไร1 2 3 4เนี่ยนะคะแล้วเวลาที่จะประเมิน formative อาจารย์ก็จะต้องดูว่าวิธีที่นักเรียนเสนอเนี่ยมันป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศได้จริงหรือไม่ยังไงก็อธิบายให้นักเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้านักเรียนเข้าใจอาจารย์ก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนักเรียนแก้ไขแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ใช่เป็นสถานการณ์จำลองอันนี้ก็จะเป็นการประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าจะป้องกันตัวเองยังไงในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดขึ้นได้อย่างไรหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะต้องมีอีกลูปนึงอีกก้อนหรือว่าจะแตกย่อยไปอีกว่าเมื่อเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่นมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าใจฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะกลุ่มนี้นะคะมาหาเลยตัวแทนนะคะนะโอเคกลุ่มสุดท้ายนะคะค่ะปบมือหน่อยค่ะให้หนึ่ง
2: สวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคณะสวัสดีท่านวิทยากรนะครับใน

0: ครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านคณะวิทยากรนะครับในช่วงตอนบ่ายนะครับกลุ่มของผมนะครับกลุ่มเด็กป่านะครับก็จะนำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมสอนเองนะครับในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับชื่อแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับคือเบียวคินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ในการเรียนนะครับ1ก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถสนทนาถามตอบและบอกอาการเจ็บป่วยได้นะครับและข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับคือ1มีการสนทนาถามตอบเรื่องการเจ็บป่วยและ2คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับกิจกรรมการเรียนรู้แบบย่อนะครับขั้นนําเลยขั้นแรกกิจกรรมก่อนเรียนนะครับผู้สอนเองนะครับจะแสดงท่าทางเกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่างๆและให้ผู้เรียนเป็นคนไทยและพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าการเจ็บป่วยนี้เรียกว่าอะไรนะครับและขั้นสอนนะครับจะเป็นการนำเสนอรูปประโยคคำถามเป็นแกรมม่าของญี่ปุ่นนะครับการใช้ Doshita Desuka เพื่อเป็นการถามหาคำตอบนะครับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็จะนำเสนอประโยคคำตอบที่ใช้อึนเดสในการตอบคำถามเป็นแพทเทิร์นคู่กันนะครับ2ตัวนี้ขั้นสรุปนะครับก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มและจะให้จับฉลากเป็นฉลากนั้นคือแสดงอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งมีหลายอาการเลยและให้แต่ละกลุ่มเนี้ยส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนผัดกันถามตอบเป็น A กับ B ถามตอบเรื่องการเจ็บป่วยกันนะครับ A ถาม B ตอบจากนั้นก็สลับกัน B ถาม A ตอบให้คำแนะนำการเจ็บป่วยนะครับส่วนการประเมินการวัดผลนะครับก็จะเป็นการพูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและให้คำแนะนำเรื่องของสุขภาพนะครับโดยสมมุติว่าให้ A เป็นคุณหมอและให้นักเรียน B เป็นคนไข้โดยที่ทั้ง2จะต้องสลับกันเหมือนเดิมนะครับวิธีการวัดผลก็คือการถามตอบนะครับตามหลักโครงสร้างของไวยากรณ์ว่านักเรียนสามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนมาถูกต้องในการถามตอบหรือเปล่านะครับและความคล่องแคล่วในการสนทนาการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นและจังหวะในการพูดนะครับเครื่องมือก็คือบทสนทนานะครับบทสนทนาเนื้อหาและก็แบบสังเกตความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถนำมาพูดได้ไหมสนทนาโต้ตอบกันได้ไหมส่วนเกณฑ์การประเมินนะครับผู้สนทนาถูกต้องตามคำแนะนำร้อยละ90ถึง100นะครับก็จะให้เกณฑ์อยู่ในดีมากนะครับผู้สนทนาถูกต้องแต่ยังให้คำแนะนำไม่ถูกต้องตรงนี้เราก็จะให้ดีนะครับส่วนพูดไม่ค่อยชัดเจนออกเสียงผิดๆถูกๆก็จะปรับลงมาเหลือแค่พอใช้นะครับและสุดท้ายพูดสนทนาไม่ถูกต้องให้คำแนะนำไม่ได้ก็จะปรับปรุงแต่ตรงนี้นะครับในกรณีที่นักเรียนพูดสนทนาโต้ตอบให้คำแนะนำกันไม่ได้ครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนเริ่มสนทนาใหม่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เป็นมี formative assessment ตรงไหนคะอาจารย์ตรงที่บทบาทสมมุติใช่ไหมคะแล้วนักเรียนประเมินกันเองก็ให้คำแนะนำกันเองนะคะก็จะได้คำแนะนำย้อนกลับ1อันละอันที่2ครูสังเกตอยู่แล้วครูก็จะดูว่านักเรียนได้ไหมแนะนำถูกไหมถ้าถูกก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ถูกครูก็แนะนำเพิ่มและให้นักเรียนทำใหม่จนถูกต้องโอเคค่ะนี่ทวนปรับความเข้าใจกันเป็นแบบนี้จริงใช่ไหมคะอ๋อค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบformative assessment นะคะทีนี้ครบแล้วเนาะ9กลุ่มนะมีกลุ่มไหนหรือเปล่าคะที่ยังไม่ได้นำเสนอค่ะถ้านำเสนอครบแล้วนะคะจะเบรกจะสรุปจบช่วงนี้แล้วค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินระหว่างเรียนจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยว่าถ้าเราใช้การประเมินระหว่างเรียนอย่างถูกต้องจะทำให้นักเรียนเนี่ยบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำเร็จตามจุดประสงค์ของเรานะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะทำความเข้าใจว่าการประเมินระหว่างเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรและบ่ายนี้เมื่อกี้นี้เราก็ให้คุณครูลองผนวกนะคะการประเมินระหว่างเรียนเข้าไปในแผนของตัวเองนะคะระหว่างนั้นก็มีการนำเสนอซึ่งดิฉันก็จะมีการคุยแล้วก็บอกคุณครูว่าให้ช่วยดูว่าเพื่อนคนนี้กลุ่มนี้โอเคไหมนะคะถ้ายังไม่โอเคมียังไงก็ข้อเสนอแนะไปนะคะก็จะเห็นว่าหลักๆการประเมินระหว่างเรียน

ียนก็คือเราคุณครูจะต้องประเมินนักเรียนว่าไปถึงหรือยังบรรลุเป้าหมายหรือยังพูดภาษาญี่ปุ่นที่พูดถึงความเจ็บป่วยของร่างกายได้หรือยังจำแนกสารประกอบได้หรือเปล่าจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารได้ไหมถ้าได้ไปยังไงต่อถ้าไม่ได้จะต้องทำยังไงต่อนะคะสิ่งที่สังเกตพบเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าไม่ได้การจัดการเรียนการสอนบางครั้งคุณครูก็ใช้แบบเดิมวิธีการเดิมทำซ้ำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจจนบรรลุแต่มีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนหรือเปลี่ยนใช้เทคนิคอื่นเข้ามาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะนักเรียนบางคนน่ะสอนยังไงเอ๊ะก็ยังไม่เข้าใจสอนวิธีเดิมก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นแสดงว่าวิธีเดิมอ่ะมันยังใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีเพราะบางคนเขาก็จะเรียนรู้ด้วยการอ่านบางคนเรียนรู้ด้วยการฟังบางคนให้วาดภาพให้เขียนเนี่ยโอ๊ยเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้อาจารย์นะคะถ่ายรูปผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ลง Facebook ที่อาจารย์รณชัยนะคะได้ปักพินไว้ของเรานะคะส่งแล้วนะคะโอเคนะคะก็คือจะส่งอีกครั้งนึงก็ได้นะคะหลังจากที่ฟังจากเพื่อนๆหรือว่าการคอมเมนต์แล้วเนี่ยจะลองแก้ผลงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งอีกรอบก็ได้นะคะค่ะสำหรับช่วง formative assessment ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็สนุกมากเลยนะคะอาจารย์เอางี้ใครคิดว่าเดี๋ยวมาตัมอัพตัมดาวกันก่อนนะคะใครคิดว่าน่าจะพอทำได้แล้วล่ะในชั้นเรียนต่อไปเนี่ยแผนการสอนน่าจะมีตัมอัพนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตัมดาวนะคะน่าจะได้แต่มันมีบางส่วนก็ไซส์อย่างนี้นะคะโอเคหนึ่งสองสามขอดูหน่อยค่ะพอได้ไหมโอเคถ่อมตัวหรือเปล่า ทำไมกลุ่มบานไม่รู้รอยเป็นเลยล่ะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราค่อยจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะไกลกังวลเนี่ยผูกสำรับปิ่นโตยาวกับสสวทเลยเดี๋ยวปีหน้ามาถามอีกรอบนึง

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
2: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
1: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
2: เดินครับ
0: หัวเราะครับ
1: แล้วบัวแดงล่ะคะ
3: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขีดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
4: ทำอะไรคะครู
1: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขีดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ

0: มีขีดหัวเราะดัง
1: ๆบัวแดงกวาดพื้น
2: สีเมืองคลาน
3: ยูดีเป่ายาง
4: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
2: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
4: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
1: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
4: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
3: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
4: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได
2: ้ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อ
4: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เว้นใครให้อาหารเป็ดกับไก่

0: ไหนคะ
1: ผมครับ
0: แล้วเวรใครรดน้ำผักคะ
2: หนูค่ะ
0: ไปได้ค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้

ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: วีรยุทธเพชรประภัยตระหนักในความจริงข้อนี้จึงฝึกเด็กนักเรียนโรงเรียนเสริมสางให้มีระบบการคิดที่ดีเพื่อสร้างงานศิลปะให้เป็นงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและจินตนาการอันวิจิตร
1: ลักษณะการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวนะครับที่จริงแล้วปลายทางนี่ก็คือต้องการให้เด็กสื่อเนื้อหาออกมาแต่ถ้าภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่เริ่มการนำเข้าสู่บทเรียนนะว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรนี่ให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในชั่วโมงนี้เป็นอะไรกิจกรรมแรกวันนี้นะครับอาจารย์พ่อจะให้พวกเธอไปดูผลงานในหอศิลป์ของเรานี่นะเดินดูให้ทั่วรวมทั้งบริเวณที่เรานั่งเรียนนี้แล้วว่ามีภาพเธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วเขียนให้ได้มาเยอะๆแล้วก็กลับมารวมกลุ่มที่โต๊ะเหมือนเดิมการที่ให้เด็กเดินดูในห้องแสดงผลงานเนี่ยเด็กเขาก็จะได้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าภาพที่แสดงอยู่เนี่ยศิลปินหรือคนส่วนใหญ่เขาสื่อเนื้อหาของภาพว่าด้วยอะไรบ้างเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วมาสรุปครับสรุปรวมกันว่าไปได้อะไรมาบ้าง
2: ความเป็นอยู
3: ่ความเป็นอยู
4: ่การสูบบุหรี
5: ่มีความเครียด
6: ความพอเพียงอย่าง
7: เ
6: ง
7: ี้ย
6: อะไร
8: การแบ่งพักแบ่งพวก
9: คนละไม้ด้วย
1: เสร็จแล้วขึ้นมาเขียนบนบอร์ดเลยเพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นด้วยได้เนื้อหามาเยอะแยะเลยนะเห็นพวกเราเอาไปนำเสนอบนกระดาษแล้วแหละอ้าวเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละกลุ่มไปได้อะไรมาอ้าวมาดูกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรในโลกตัวละครทะเลวิวทิวทัศน
10: ์พระพุทธรูป
1: แน่เยอะอ้าวกลุ่มซีล่ามีธรรมชาติมีจินตนาการอันนี้แปลกจากเขามาเรือประมงแน่ความเครียดโอ้มีความเครียดด้วยวันนี้อาจารย์พ่อจะมาพูดถึงหรือมาเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพให้มันสื่อเนื้อหาออกมาอ่ะลองดูที่ว่าภาพนี้เธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมน่าจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกของคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่มีการจราจรแออัดเนี่ยอ้าวดูภาพนี้เห็นอะไรก่อนอ้าวเห็นอะไรก่อนคนกําลังปลูกต้นไม
10: ้มองให้เห็นก่อนว่ามีอะไร
1: เสร็จแล้วเราค่อยแปลความหมายจากสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรพอเราเห็นแล้วโอ้มีต้นไม้มีคนกำลังปลูกมีคนกำลังเล่นน้ำโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ง่ายๆอ่ะมาสรุปกันอีกทีลูกคำว่าเนื้อหาเนี่ยนะเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพวาดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานศิลปะเลยพอผู้ชมเขาเห็นปั๊บสามารถรับรู้ได้ว่าประกอบไปได้บ้างก็สามารถที่จะสื่อเนื้อหาเรื่องราวนั้นได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรเซนามิที่ไหนโอ้โหดูสิลูกน้ำทะเลนี่ลูกมันกำลังกวาดเอาบ้านคนเอาตึกรามบ้านช่องรถลาไปหมดแล้วนะโอ้โหเรามาดูต่อกันว่าไอ้ภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้เป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาดูข่าวดินสไลด์แล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมดินมันสไลด์ลงจากภูเขาได้หรือพังลงมาได้ไม่มีต้นไม้ทำไมต้นไม้มันช่วยได้ตรงไหนตรงไหนมันไปยึดอะไรอ๋อลากดีไหมตัดต้นไม้ทิ้งไม่ดีอาจารย์พ่อเอาภาพมาให้เห็นเป็นแรงกระตุ้นความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้จะให้พวกเราระดมสมองกันอันแรกให้ช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาของโลกปัจจุบันของเรามีอะไรบ้างอันที่สองหาสาเหตุแล้วอันที่สามลองช่วยกันคิดว่าถ้ามันปัญหาแบบนี้แล้วมีสาเหตุอย่างนี้แนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร
11: อันนี้มันเ
12: ป็นไงไงสาเหตุฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างฝายกันน้ำ
13: สร้างฝาย
12: ได้กักเก็บน้ำไม่ใช้ยามแล้ว
14: สึนามิ
12: เนื่องจากอะไร
15: ไม่มีต้นไม้ถึงแล้วพวกกัน
16: ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
17: เน้นว่า
12: เทน
17: คุณ
12: พลาสติก
16: เขียน
12: ดินถล่มบุกหญ้าแฟง
1: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสอนศิลปะโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งไปที่ตัวผลงานนะฮะแล้วก็ตัวที่แสดงออกในเชิงทักษะถ้าเราไปเน้นเฉพาะกระบวนการไอ้ที่เป็นผลงานอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่มีทักษะในการคิด ฉะนั้นกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะ

0: คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ผมคิดว่าควรจะเอากระบวนการคิดลงไปสู่เด็กให้มากๆโตขึ้นไปในผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะนำไปสู่กับอนาคตในชีวิตจริงการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดได้มากขึ้นครับ
1: เอาละให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกไปบรรยายหรือนำเสนอเพิ่มเติมตามที่ตัวเองได้สรุป
2: ปัญหาโลกปัจจุบันได้แก่ภาวะโลกร้อนสาเหตุได้แก่ตัดไม้ทำลายป่าใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้แก่ปลูกป่าทดแทนใช้ถุงผ้าปิดน้ำปิดไฟเมื่อเวลาเลิกใช้แล้ว
3: ปัญหาที่สองก็คือน้ำท่วมที่เราจะพบกันบ่อยๆนะคะสาเหตุก็เกิดขึ้นคือมนุษย์ตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้เพื่อที่จะยึดน้ำไว้เวลาฝนตกมากๆค่ะแนวทางการแก้ปัญหาก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนที่เราตัดทิ้งไปค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราได้เห็นปัญหาที่พวกเราวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมทั้งสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขนะฮะซึ่งการแก้ไขนี่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแก้ไขหรอกใช่ไหมแต่เราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาสื่อเป็นภาพวาดเธอต้องเลือกตามที่ตัวเองประทับใจที่ตัวเองอยากจะสื่อความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าอะไรนะลูกรักชีวิตรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอ้าวฉะนั้นให้แต่ละคนคิดแล้วก็เลือกแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในนี้เลยครับ
0: จากที่เขาได้วิเคราะห์ในภาพรวมเห็นปัญหาร่วมกันเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเห็นสาเหตุร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนก็จะต้องเลือกแนวคิดของตัวเองออกแบบในภาพรวมที่จะนำเสนอเนี่ยในลักษณะเป็นเนื้อหาสาระก่อนก็คือเป็นตัวหนังสือมีต้นความคิดก่อนที่จะนำไปเสนอมาในเชิงสัญลักษณ์หรือออกมาเป็นรูปภาพอันนี้จะช่วยให้เด็กเขาสามารถที่จะออกแบบภาพได้ง่ายขึ้นครับ
1: อันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นหนังสือ
0: สูจิบัตร
1: เพื่อที่จะให้พวกเราได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
0: ดูแนวคิดในการจัดองค์ประกอบหรืออาจจะปิ้งเนื้อหาอะไรจากที่เราดูนี้ก็ได้นักเรียนที่ดูภาพนะลูกให้สังเกตเทคนิคเข้าไปด้วยนะลูกว่ามีเทคนิคแปลกๆตรงไหนไหมเพื่อที่จะได้มาประยุกต์ใช้กับงานผลงานของตัวเอง
4: เนื้อหาหลักอะไรนะอนุรักษ์พลังงานการใช้กังหันลมอันนี้เป็นแนวคิดหลักเนื้อหาย่อยๆที่อยู่ในภาพก็คือ5 6ข้อนี้ใช่ไหมลูกเอาอะไรมาเป็นแนวคิดในการจัดองค์ประกอบเป็นรถไฟฟ้าเฮ้ยเยี่ยมเลย
0: ต่อไปนี้จะให้พวกเราเอาตัวหนังสือมาเขียนให้เป็นภาพแล้วให้มันสื่อความหมายกันได้ลงมือเลย
1: ภาพนี้อธิบายอาจารย์พ่อฟังสิลูกว่าเนื้อหาที่เธอนำเสนอเกี่ยวกับอะไร
5: เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งแย่งที่
1: เห็นหรอแข่งแย่งอันนี้เป็นลักษณะของอะไรลูก
5: รูปโลกคร
1: ับ เป็นรูปโลกโลกทำมันบูดเบี้ยวไปอย่างเงี้ยลูก
5: ต้องถูกแย่งจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
1: แล้วตรงไหนลูกที่สื่อถึงการอนุรักษ์หรือดูแลธรรมชาติ
5: รอบนอกคร
1: ับเยี่ยมดีนะเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายลงกระดาษจริงแล้วก็ลงสีให้สวยงามเลยนะแนวคิดหลักของเราคืออะไรนะ
6: ธรรมชาติที่สวยงามด้วยมือเรา
1: อ๋อธรรมชาติสวยงามด้วยมือเราเป็นต้นไม้เหรอลูกแล้วก็อะไร
6: จับต้นไม้
1: ไว้องค์ประกอบดีแล้วลูกตอไม้เนี่ยนะถ้าอยากจะเขียนแล้วให้มันดูว่ามันลึกเข้าไปลึกไกลออกไปนะลูกท่านวิธีการก็คือใช้เรื่องของขนาดด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่ไกลออกไปมันจะต้องเป็นไง
6: เล็กค่ะ
1: เล็กลงใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เยี่ยมลูกจากที่พวกเราทำมาเสนออาจารย์พ่อนะโอ้ต้องขอชมเลยนะแต่ละคนนี่ได้นำเสนอแนวคิดจากแนวคิดของตัวเองมาสู่ภาพวาดเอาทำได้ดีทุกคนตอนนี้อาจารย์พ่อจะเอากระดาษแจกกระดาษจริงให้นะพวกเราก็ขยายจากภาพเล็กๆเราอะในกระดาษต้นแบบนะครับลงในกระดาษจริงเสร็จแล้วก็ลงสีช็อกน้ำมันให้สวยงามเต็มที่เลยนะครับมีพลังความสามารถมีฝีมือเท่าไหร่ใส่ไปเต็มๆเลย
0: การทำงานศิลปะที่เป็นการวาดภาพที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยส่งเสริมให้เขาได้คิดก่อนคิดเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกออกแบบที่เป็นเนื้อหาสาระก่อนเป็นตัวอักษรก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดีไซน์หรือมาออกแบบเป็นภาพส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่เขามาประยุกต์หรือมาออกแบบที่เป็น แนวการนำเสนอสื่อความหมายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่สองเขาก็เกิดทักษะกระบวนการในเรื่องของการใช้สีการออกแบบต่างๆและสุดท้ายเชื่อว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เขาเริ่มคิดมาจนมาสู่ภาพวาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รู้สาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได
7: ้ภาพนี้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วค่ะชอบข่าวเพราะทำให้เรารู้ว่าศิลปะมีประโยชน์อย่างไรค่ะช่วยทำให้เรารู้จักการระบายสีการจินตนาการและมีความคิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละตอนนี้เห็นผลงานพวกเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วน่าชื่นใจมากเลยไหนโชว์ผลงานในภาพรวมให้อาจารย์พ่อดูสิลูก
8: โอ้โห
0: ใช้ได้ทุกคนเลยนะลูกเนื้อหาชัดเจนอาจารย์พ่อจะให้พวกเราออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภาพที่ตัวเองวาดเป็นอย่างไร
9: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานนะครับอย่างแรกก็จะมีการแยกขยะการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์นะครับและการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทนที่มนุษย์เราตัดไปนะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและจะเห็นอีกว่ามีพลังงานลมนะครับซึ่งเป็นกังหันลมและแนวคิดหลักๆเลยนะครับจุดเด่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรเยอะแบบว่ารถชนิดอื่นนะครับ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงนะตรงนี้สื่อความหมายได้อะไรนะลูกรถไฟฟ้าใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะก็ไปดูว่ารถไฟฟ้าน่าจะมีส่วนประกอบอะไรมองเห็นหน้าตุ่มหน้าต่างอะไรเหล่านี้นะมันอาจจะทำให้ภาพเราดูเหมือนจริงขึ้นนะอันนี้เอาไปปรับปรุง
10: แนวคิดของภาพผมนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะ1คือการใช้น้ำแบบไม่ประหยัด2การใช้น้ำแบบประหยัดการใช้น้ำแบบไม่ประหยัดจะทำให้รู้สึกร้อนเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับต่อมาลักษณะที่2การใช้น้ำแบบประหยัดนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้คนมีความสุข
0: แล้วเธอคิดว่าแนวคิดของเธอในการเขียนภาพเนี่ยเธอจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างไร
10: ไม่เปิดน้ำทิ้งแล้วก็ปิดก๊อกน้ำไปสิ้นครับ
0: แค่นี้ก็เป็นไงสามารถประหยัดน้ำได้ไหม
10: ได้ครับ
0: สุดท้ายเราจะเอาภาพนี้เนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นและคนอื่นได้รับรู้กับการทำงานศิลปะของพวกเราด้วยการจัดเทศกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแนวความคิดของเรานำเสนอผ่านผลงานศิลปะเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดของเราฉะนั้นงานศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของมนุษย์นะครับวันนี้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองมือให้กำลังใจกับตัวเองทุกคนด้วยลูก

0: การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้นหากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ดังนั้นครูสมเกตใจเมืองจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเองเช่นการนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆของมนุษย์หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติทั้งหมดนี้จึงทำให้นักเรียนมีความรู้ในพื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี
1: อุปสรรคที่ทำให้การเรียนรู้ศิลปะไม่ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากวิธีการสอนของครูสอนโดยที่ไม่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนพอถึงชั่วโมงศิลปะมาก็ให้นักเรียนไปเขียนรูปทิวทัศน์บ้างรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์

0: บ้างโดยที่นักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานเลยมันก็ทำให้ขาดทักษะพื้นฐานพอนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเขียนรูปได้นักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับเขาก็เลยคิดหาวิธีการที่จะมาทำให้นักเรียนได้มีความสนุกได้คิดทักษะในการคิดด้วยเพราะว่าศิลปะเราส่งเสริมในการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอันนี้เป็นภาพทิวทัศน์ธรรมดาใช่ไหมครับภาพทิวทัศน์ธรรมดานะครับงานศิลปะมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมชาตินะครับทัศนธาตุที่ทางศิลปะที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเส้นนะครับเช่นนี้นะครับเส้นที่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมภาพที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีชีวิตของคนและสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมเมื่อนักเรียนสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาธรรมชาติคือพื้นฐานในการที่เรานำไปคิดสร้างสรรค์ต่อ
3: หลังจากนักเรียนเข้าใจเรื่องของเส้นเรื่องของธรรมชาติคร่าวๆที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันแล้วทำยังไงมาคิดอีกทีว่าทำยังไงจะให้เส้นนั้นมันมีชีวิตได้ก็คิดว่าชีวิตเรานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แทนเส้นเหล่านี้ได้ก็เลยลองให้เด็กทำท่าทางอะไรต่างๆดู
0: ลองทำท่าน
4: ักมวยสิ
0: ท่านักมวยทำท่าอายเขินนี่ก้มเก็บของก้มเก็บของกางแขนออกครับกางแขนออกเวลานักเรียนจะไปเขียนภาพคนเนี่ยนะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับหัวลงมาอย่างนี้เป็นความกว้างของอะไรครับของไหล่กลับมาทางนี้เป็นความกว้างของไหล่ทางนี้นะครับให้มันสมส่วนกับกะโหลกตรงนี้นะครับเวลาบางคนเนี่ยไปเขียนเนี่ยไหล่กว้างใช่ไหมครับไหล่กว้างหรือไหล่แคบไปนะครับเอาสัดส่วนง่ายๆเนี่ยลงมานะครับ
3: พอดูเด็กทำท่าทางแล้วทำยังไงเด็กก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยคิดสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาก็คือสื่อขดลวดนะฮะจำลองในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์สามารถปรับท่าทางต่างๆได้ทำไปทำมามันมีชีวิตเด็กนักเรียนชอบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเขาก็สามารถจินตนาการไปตามที่เขาคิดนะครับ
0: กระดูกของคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนเป็นโครงสร้างแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีครับถ้าหากว่าเราอารมณ์เศร้าเนี่ยเราบีบรวดมันขึ้นมาฮ่ามันเศร้าไหมนักเรียนไม่เศร้านะครับทำยังไงเส้นนี้มันจะเศร้าลงโค้งลงคอตกไงเรียนคอตกเห็นไหมคอตกไหมนี่เศร้าแล้วอารมณ์เศร้าไหมครับ
2: เศร้า
0: สอดคล้องตามอารมณ์เส้นให้ความรู้สึกหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกหุ่นลวดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียนลักษณะท่าทางของหุ่นลักษณะท่าทางอารมณ์10ท่าทาง10อารมณ์นะครับ
3: เนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ให้เนี่ยนี่มันเป็นสรีระของเราที่เรานี่มันจะดัดไปด้านหลังไม่ได้นะอย่าฝืนธรรมชาตินะครับสำหรับผลที่เกิดจากการทดลองใช้ขดลวดนะครับเด็กเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุที่เกี่ยวกับเส้นมากขึ้นสามารถเขาจะนำเส้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้มันสื่อออกมาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได
5: ้ภาพแรกเป็นมีความสุขนะคะคือยิ้มเยาะกับใส่กระโดดรถเต้นอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่สองเป็นตัวหุ่นเล่นกีตาร์นะคะเป็นอาการระบายอารมณ์นะคะ
6: ภาพที่8เป็นความรู้สึกเศร้าที่แฟนจากไปก็เอาภาพมากอดที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ภาพที่9ก็ ็นภาพดีใจร้องเพลงสนุกสนาน
4: ท่าที่8เป็นท่าเดินหรือวิ่งแบบอารมณ์ดีครับท่าที่9เป็นท่าบอกความรักครับแล้วท่าที่10ก็เป็นท่าส่งจูบให้ครับ
3: ก็หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นที่แสดงอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะมันมีสังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกลุ่มกันอยู่เราก็ไปพูดถึงธรรมชาตินะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วนักเรียนระดับนี้นี่จะเขียนภาพขาดระยะคือไม่มีระยะเขายังคิดทับซ้อนไม่ได้ก็คิดภาพซ้อนภาพไม่ได้สาธิตก็แล้วทำยังไงก็แล้วเด็กยังไม่รู้จักซ้อนภาพเราก็เลยคิดค้นมาทำยังไงนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยผลิตสื่ ในเรื่องของแผ่นใสที่ภาพหลายภาพมาซ้อนกัน
0: อ้าวนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรใครทราบบ้าง
7: ภาพป
0: ่
7: าไม
0: ้ภาพป่าไม้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับถ้าเขียนมาอยู่ไกลตรงนี้มีฉากเดียวว่าฉากไกลระยะไกลครูเอาระยะกลางเข้ามาภาพสมบูรณ์ขึ้นไหมครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้อีกนะครับครูเอาฉากที่3เข้าไปเป็นไงครับสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ครูว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดอะไรครับขาดสิ่งมีชีวิตครูเพิ่มตัวนี้เข้าไปทำให้ภาพนี้มีอะไรขึ้นครับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมมีชีวิตขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยควรจะเขียนยังไงนักเรียนก็เอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันทั้งสองสิ่งก็คือภาพคนที่เป็นขดลวดที่เป็นลักษณะท่าทางต่างๆถ้านักเรียนเขียนภาพสนุกสนานอยู่ในทะเลนักเรียนก็จะฉายภาพฉากชีวิตของเขาที่อยู่ในทะเลออกมาให้เราเห็นได
3: ้ครูมีคำถามเป็นภาพนะภาพที่1 2และ3เป็นอะไรเอ่ย
8: เกิดความแห้งแล้งในอุทกภัยค่ะ
3: เกิดความแห้งแล้งอุทกภัยตบมือให้เพื่อนด้วยครับภาพฉากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพเดียวภาพใหญ่เขาแยกไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนเข้าใจไหมครับที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เข้าใจไหมครับ
9: เข้าใจค
3: ่
9: ะ
3: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทดสอบความคิดดูว่าในการนำเอาเรื่องเส้นเรื่องของชีวิตที่เราเขียนเส้นเนี่ยมาประกอบฉากดูสินะครับด้วยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
10: ภาพที่2ก็จะทำเกี่ยวกับเก็บขยะภาพแรกก็จะ
11: ทำเป็นขยะแล้วภาพนี้ก็สะอาดลง
12: ขั้นตอนมาสุดท้ายเขาเดินมาหาต่อแต่ปรากฏว่าต้นไม้ทุกต้นโดนตัดหมดเอาไหมเยอะแห้งเลย
3: มีระยะไหมครับระยะมีไหมนี่ไกลภูเขาใหญ่นะไกลกลางแล้วก็ไกลมีคนอยู่สองคนแค่นี้เหรอเอาอีกสักคนได้ไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ต้องเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับกำลังก้มเก็บขยะมันก็จะได้ชีวิตชีวามากขึ้นแต่ละฉากที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นบทสรุปอันนี้สำคัญมากคือว่าเราได้อะไรบ้างเราก็สำหรับตัวครูก็จะได้แยกแยะออกว่านักเรียนคิดเป็นไหมคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นไหมอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดการเรียนศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะศิลปะที่ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนก็สามารถที่จะสื่อภาพที่เป็นมิติได้นักเรียนก็จะเขียนคนที่มีลักษณะแสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆแต่สูงสุดก็คือนักเรียนสามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถจะไปพัฒนาทักษะชีวิตของแกได้คิดอย่างเป็นระบบ
0: ไหนขอชมผลงานของกลุ่มแรกก่อนอ่ะเชิญ

0: กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมา
1: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3จะมานำเสนอเรื่องเลิฟโลกนะคะภาพที่1จะเป็นภาพเกี่ยวกับสนามหญ้าแห่งหนึ่งที่มีแต่ขยะเอิญมีคนผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกวาดให้ดูสะอาดขึ้นส่วนภาพที่2ก็จะเป็นหลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะส่วนภาพสุดท้ายนี้จะเป็นภาพที่เรารวมพลังกันช่วยกันปกป้องโลกให้โลกมีความสดชื่นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะ
2: ตายายได้บอกว่าการตัดไม้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนชายคนนั้นเกิดความสำนึกผิดจึงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มป่าจึงอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
3: เด็กๆได้คิดไอเดียขึ้นคือการมาช่วยกันปลูกป่าสามัคคีการปลูกป่าสามัคคีคือการรวมหมู่คณะนะคะการรวมหมู่คณะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าไม่นานนั้นก็ได้เกิดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ร่มเย็นแก่เด็กๆค่ะ
4: คุณลวดดีค่ะมันสามารถมีชีวิตมันเหมือนกับคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีชีวิตได้มันทำให้เราทำงานแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่ได้มาครูสมเกตก็คือชอบตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนออกไปนำเสนอหน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก
3: ทัศนธาตุที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องขุนลวดที่คุณครูแสดงท่าทางเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเศร้าดีใจให้เกิดอารมณ์ให้พวกหนูคิดตามไปด้วยค่ะก็ตอนที่ว่าให้เราว่าแบบเป็นการ์ตูนสามชาค่ะว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นแบบจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแค่ในสามช่องอะค่ะ
0: ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวศิลปะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสอนแต่ทักษะอย่างเดียวทักษะในการปฏิบัติงานเราก็ควรที่จะสอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าศิลปะนี่แตกแยกจากชีวิตไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืองานศิลปะ

0: การนำสีอีกสีหนึ่งมาผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิม
1: ศิลปะก็ให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย
2: รูปเลขาคณิตมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะ
3: ส่วนมากคือจะให้เขาแมปปิ้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกัน
4: เด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่น
0: ที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองนี่มันแตกต่างจากในปัจจุบัน
5: สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
6: ก็ที่นอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าม
1: ันเป็นการเอาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ
2: งานศิลปะแบบว่าศิลปะกับคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบนูนขึ้นมาทำให้เหมือนมีภาพเป็นมิติค่ะ
5: โลกในอนาคตและสัตว์ในจินตนาการครับ
7: รักโลกสีเขียวค่ะก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอาก้านไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะ

0: เอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อคสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกเราต้องการถุงผ้า
1: คิดกล้าทำในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมที่จะมาทำงานศิลปะโดยไม่ใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษและการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทำด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆกระดาษคนละแผ่นเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทำเรื่องรีไซเคิลหมดเลยเวลาเราเขียนเนี่ยเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือมันจะโผล่มายังไงก็ได้นะมือนะขานี่มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิษฐ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยของเราเองนะนะมาทำลวดลายทำให้ภาพไม่จืดนะแปะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้นะนี่นี่พอแปะว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ป่ะวิชาเนี้ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทำเลย
1: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตาก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะ
2: นี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ป่ะพอเขาทำแมวเสร็จเขามาทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไร
3: เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกัน
2: อ้าวเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกัน
4: มันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่ง ไปเจอแมวแล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกัน
2: ก็ตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเอามาเชื่อมต่อจากการ์ตูนแล้วก็ทำให้ตัวเป็นรูปเป็นร่างได้พอดูรวมๆปั๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับ
5: มีหมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย
2: เด็กๆเวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทำเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอสำเร็จงานก็คือว่าวางสีการวางเรื่องนะขอบคุณมากนะครับ
6: หมาเป็นเพื่อนกับแมว
7: ไปปิกนิกกัน
6: แล้วเขาสองคนจะสองตัวจะไปปิกนิกกันและเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดู
2: โอเคเลยสนุกสนานใช้สีสันได้งดงามนะทำให้ดูภาพแล้วมันหวานๆน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนำสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสรรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
8: พี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยลาดกระบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ก็คือกับเรียนพวกศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทำงานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขวดนมขวดน้ำก็แล้วแต่น้องใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะสร้างสรรค์ออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูปลงบนพื้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดู
1: ตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็เริ่มร่างไอเดียลงบนกระดาษ และวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ผลงานโดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
8: ใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับ
3: ก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนพคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมานำเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนกโดยใช้ใบไม้ประมาณหลายๆสีในการทำให้ส่วนผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนกที่ร่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกเนี่ย
8: ทำไมถึงทำอยากทำรูปเม่นครับ
7: สามารถทำได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทำเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได้
8: กลุ่มนี้ทำเป็นรูปอะไรครับ
9: รูปพระพุทธรูปครับ
8: รูปพระพุทธรูปเราใช้วัสดุอะ
9: ไรส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปที่เราทำมาจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่า
8: แล้วทำไมถึงทำเป็นรูปพระพุทธรูปครับ
9: ก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทำพระพุทธรูปขึ้นมา
10: ว่าอุปกรณ์มันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่มันมีอยู่แค่นี
9: ้ซึ่งดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะไปทำสลับเป็นกลีบบัวใช่ครับลูกแล้วส่วนสีเหลืองตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนทองผ้าเหลืองที่ทิ้งขยะของบริเวณวัดซึ่งเขาจะเก็บพวกพุ่มหนีพวกดอกไม้ที่ใช้จากการสุดเสร็จออกมาทิ้งนะครับ
11: เดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหงอนส่วนต้นในส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ยังไงสวยๆเ
12: ลยลาวดีแห้งเนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้นบนต้นไม้อะครับก็คือแล้วก็จะมีกิ่งไม้แห้งแล้วก็เป็นไม้แห้งหลักสีครับปั้นมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างที่ตามพื้นตรงส่วนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่าง
9: ๆใช้น้ำครับเพราะเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทำให้วัสดุที่เรานำมาทำมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราพัดมาจะวัสดุที่เรามาทำมันจะไม่สามารถดูได้ครับ

0: เรื่องของไก่นะคะคือส่วนปลายงอนกับปลายปากนี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือส่วนปลายปากนี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงคอไก่คือเส้นทางของคนแต่ละชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพระอาทิตย์นี่คืออุปสรรคของงานแต่ละอย่างที่เดินทางตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหางค่ะ
1: ชื่อผลงานว่าอะไรครับ
2: อะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับ
1: ทำไมคิดชื่อนี้ครับ
2: เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของผู้ดูครับว่าจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
1: อ๋อมันอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไปกับงานด้วยว่างั้น
2: คร
1: ับ กลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับ
3: ซึ้งในพระธรรมคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วคอนเซ็ปต์งานเป็นไงบ้างครับ
3: คอนเซ็ปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนได้พบเหมือนกันคือพระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทำพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดอกบัวสีเราซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ตมบัวใต้น้ำบัวปริ่มน้ำและบัวผลน้ำ

0: ก็คือได้แรงบันดาลใจคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับแล้วก็การไม่จำเจกับการทำงานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับ
1: ก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนค่ะศิลปะวันนี้นะคะได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นำวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทำให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะ
2: จากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆ
3: คือศิลปะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่างนี้เด็กจะทำได้หลากหลายมีดินน้ำมันมีเศษวัสดุมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจ
4: แปลกใหม่กับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลำพังในโรงเรียนเนี่ยการขาดแคลนครูก็สูงอยู่แล้วนะคะ
5: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้า

ทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมายดับเบิลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับ

สำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอน

0: ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ 10ยกกำลังลบ 27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10ยกกำลังลบ 26 นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ 10 ยกกำลัง 23 เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F ดอทเวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cross theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง Sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่

0: จะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลวินาทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์ k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g

ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยมตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทน

ด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะ

ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2 นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการเกิดการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า

an นะครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับและมีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n
ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา s n นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: To illustrate rising, falling intonation, we have some examples from going to the dentist. So one of the things that the dentist typically says to you when you go and visit, or he says to me when I go to visit, he says, you should floss your teeth regularly. You should floss your teeth regularly. This is a statement using rising, falling intonation, and you see that the rise in pitch occurs over our prominent element, floss. Or he might also say, using two intonation units, floss your teeth every time you brush. Floss your teeth every time you brush. Again, notice that the rise in pitch occurs over the prominent element, floss in our first sentence, floss in the first intonation unit of our second sentence, and brush in the second intonation unit of our second sentence.
1: ค่ะสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising falling intonation นะคะ ในประโยคแรกนะคะก็ you should floss your teeth regularly นะคะก็เป็น rising fallingอยู่ตรงคำว่า floss นะคะแล้วก็ประโยคที่สองนะคะคล้ายๆเป็นคำสั่งไกลๆนะคะ floss your teeth every time you brush นะคะตรงนี้แบ่งเป็นสองยูนิตนะคะก็จะมี rising falling สองที่ค่ะ
0: for some examples of information questions so-called WH questions thatI might ask my dentist, how can I prevent cavities? How can I prevent cavities?

0: questions, and we noticed the pitch rise over the prominent syllable of the stressed word in the sentence.
1: ค่ะสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างจาก information questions หรือว่า WH question นะคะซึ่งเป็นการถามข้อมูลนะคะก็จะrising falling intonation ก็อยู่ตรงที่เป็นคำที่เน้นนะคะคำที่เน้นนะคะอย่างเช่น how can I prevent cavities หรือประโยคที่สองนะคะคำถามที่สอง how often should I see a dentist ประโยคที่สาม what type of toothbrush is best ค่ะ what type of toothbrush is best ค่ะ
0: and then I mentioned also that with extra information we also useRising, falling intonation. So you'll notice in sentence number one, Dr. Samuels, my dentist, says I need to floss more regularly. The extra information that I've added here is that Dr. Samuels is my dentist. So my dentist is extra information, and we signal that it's extra again by having rising, falling intonation. Or, second example,Dr. Samuels, who's my dentist, says I should see him twice a year. Extra information, who is my dentist, is the description of Dr. Samuels. And so we use rising, falling intonation in that intonation unit, as well as in the other intonation units in that particular sentence.
1: Okay. In extra information นะคะในรูปของ apposition หรือว่า non-restrictive adjective clause นะคะซึ่งก็จะมีสิ่งคือมีเน้นคำตรงนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นในประโยคแรก Dr. Samuels my dentist says I need to floss more regularly นะคะตรงนี้ก็ my dentist ตรงนี้ก็จะเป็น apposition นะคะแล้วก็ส่วนประโยคที่สอง Dr. Samuels who is my dentistsays I should see him twice a year นะคะ who is my dentist ตรงนี้ก็เป็น non-restrictive clause นะคะซึ่งก็จะมีการมีเสียงมี rising falling intonation ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอีก2ที่นะคะที่มี rising falling intonation เพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไป extra information มาขยายความค่ะ
0: Let's look at our second type of intonation pattern rising intonationAnd in terms of meaning, rising intonation typically signals that I'm not finished with what I'm saying, so lack of finality or completion. And we use rising intonation when we're expressing a series of things that we're talking about, when we put compound or complex sentences together, and also in restrictive relative clauses or restrictive adjective clauses. Also, rising intonation signals a request for confirmation in a yes-no question. And in certain types of tag questions where we are expressing doubt, it also signals that the speaker is not certain about the answer to the question. So it signals speaker uncertainty.
1: ค่ะต่อมาอาจารย์ก็พูดถึง rising intonation นะคะถ้า rising intonation เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะใช้เมื่อนะคะเมื่อผู้พูดเนี่ยยังไม่จบข้อความนะคะและก็ finality นะคะคืออย่างเช่นว่าพูดถึงคำเป็นชุดนะอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างอะไรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมม่าไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น rising intonation ไปเรื่อยๆยังไม่จบข้อความนะคะหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex sentence นะคะหรือว่าเป็น ขอโทษค่ะเป็น restrictive relative clause นะคะก็คือเป็น relative clause แบบที่ง่ายๆคือว่าไม่มีคอมม่ากำกับหัวท้ายใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า rising intonation จะใช้เมื่อเป็นการถามค่ะ yes no question นะคะถามเพื่อให้เขาตอบ yes หรือ no นะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อผู้พูดเนี่ย

0: ช้ tag question ในกรณีที่ไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation ค่ะ
1: Let's look at some more examples here from the visit to the doctor. Your doctor might say to you, for example, in the statement form, eat food that has plenty of nutrients. Eat food that has plenty of nutrients. Rising, falling, intonation. But he might also give you a little bit more information and say, eat food that's low in cholesterol, low in fat, and has plenty of nutrients. That's an example of series intonation. He's telling you three different things in a series, low in cholesterol, low in fat, and plenty of nutrients. We have rising intonation in the elements in the series until the very final one where we have rising, falling intonation.
0: ค่ะสำหรับรายนี้นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะให้เปรียบเทียบ2ประโยคนะคะประโยคแรก eat food that has plenty of nutrients อันนี้ก็เป็น rise and fall นะคะ intonation แต่ว่าพอมาอีกประโยคนึงนะคะซึ่งจะบอกเป็นชุดๆนะคะ eat food that is low in cholesterol low in fat and has plenty of nutrients ค่ะนะคะ low in cholesterol อันนั้นก็เป็น rising อยู่นะคะ low in cholesterol low in fat นะคะก็ rising intonation มาจบข้อความถึงจะเป็น rising falling ค่ะ and has plenty of nutrients ค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดเป็นเหมือนกับเป็นยกตัวอย่างอะค่ะนะคะไปเรื่อยๆก็จะเป็น rising ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบประโยคถึงจะเป็น rise and fall ค่ะ
1: in compound and complexSentences, one of the things that we do is we signal that we're not finished by using rising intonation. Despite my doctor's advice, rising intonation, I haven't been exercising. End of my thought, right? So first rising, and then on the second element, rising, falling.Although shrimp are high in cholesterol, I still love to eat them. Right? Rising intonation in the first clause of the sentence because we're not finished with our thought. And then we signal that we're finished in the second clause by using rise and falling intonation.
0: ค่ะ ในประโยค compound complex sentence เนี่ยนะคะ ก็จะไม่จบประโยคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น rising intonation ก่อนนะคะเมื่อจบประโยคถึงจะเป็น rising falling นะคะอย่างตัวอย่างแรก despite my doctor's advice I haven't been exercising ค่ะ advice ตรงนั้นจะเป็น rising intonation นะคะเพราะยังไม่จบประโยคนะคะมาจบประโยคตรงสุดท้าย I haven't been exercising ค่ะค่ะอันนั้น rising and falling นะคะหรือว่าประโยคที่สองก็เช่นกันนะคะ although shrimp are high in cholesterolI still love to eat them. ค่ะ
1: Restrictive relative clauses. Same thing. We're going to signal that we're not finished by using rising intonation. And then at the end of the sentence, we signal that we're finished by using rising falling intonation. So the doctor who saw me last week,That's a restrictive relative clause. Recommended a low-fat diet. The food that I've been eating, that I've been eating is our restrictive relative clause, hasn't been high enough in fiber. Rising, falling at the end of the sentence to signal that we're now through with our thought.
0: ตัวอย่างสไลด์นี้นะคะก็เป็น restrictive relative clause นะคะประโยคแรกก็ relative clause ก็คือ who saw me last week ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมี rising intonation เพราะว่ายังไม่จบประโยคนะคะ the doctor who saw me last week recommended a low fat diet นะคะ

0: แล้วก็ประโยคที่สอง that I've been eating ตรงนั้นก็เป็น relative clause นะคะก็ยังไม่จบประโยคเหมือนกัน the food that I've been eating has been high enough in fiber นะคะก็มา rising falling ตอนจบเท่านั้นค่ะ
1: the so called yes no question any question that we can answer with yes or no unlikeThe information question or WH question has a rising intonation pattern. So the doctor might ask you, or I might ask my doctor, is your cholesterol level too high? Are you overweight? My doctor always asks me, do you get enough exercise?Examples of rising intonation with yes-no questions. Okay, our final category here, the so-called tag question. And in this case, a particular type of tag question where we aren't sure about the answer. So we're really expressing doubt, right? So I might say, you're Dr. Jones, aren't you? I'm not sure. I want him to tell me yes.Or no. My appointment's at 8:15, isn't it? I really can't remember. 8:15 or 8:30. And because I'm very, very afraid of when the doctor takes blood, I usually faint. Then I would ask the doctor, you don't need to take blood, do you? I hope not.Because that makes me very, very uneasy.
0: Did he?
1: No, he did not.
0: No. Okay. ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น tag questions นะคะในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็จะทิ้งคำถามเป็น tagไว้นะคะแล้วก็เป็น rising intonation นะคะอย่างเช่น you're Dr. JonesAren't you? นะคะคุณน่ะคุณหมอโจนใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจนะคะหรือว่า my appointment at 15 isn't it? นะคะคือไม่แน่ใจนะคะว่า 8:15 หรือเปล่าหรือว่า 8:30 อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ you don't need to take blood do you? นะคะนี่ก็กลัวนะคะอาจารย์ดอน่าบอกว่ากลัวเวลาคุณหมอเอาเข็มมานะคะหรือว่าจะต้องเจาะเลือดนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจาะเลือดใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจก็เมื่อกี้ที่ฉันก็ถามอาจารย์บอกว่าแล้วตกลงถูกเจาะเลือดหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกไม่โดนนะคะ
1: Our next example shows us that we don't really need grammar if we have intonation because we can understand the meaning just by listening to the intonationSo listen to me read the following conversation between a husband and a wife who are planning on going out to dinner, but they have a small child and need a babysitter. So the husband says to the wife, ready? No. Why? Problems. Problems? Yes. What? Baby.Here, what the wife is saying is the babysitter can't come, and therefore we have a big problem. Listen one more time, and just listen for the rising or falling intonation when I read the passage. Ready? No. Why? Problems. Problems? Yes. What? Babysitter.I hope you can hear the rise or fall in intonation in that dialogue.
0: ค่ะก็คงไม่ต้องอ่านตามนะคะอาจารย์เสียงชัดเจนดีก็เป็น dialogue ระหว่างสามีภรรยานะคะจะออกไปทานอาหารค่ำกันก็สามีก็ถามพร้อมหรือยังภรรยาบอกไม่พร้อมซะแล้วเพราะว่าพี่เลี้ยงไม่มานะคะต้องทิ้งลูกไว้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: Okay, we're going to turn now to some teaching strategies for

0: have nothing to say. Youth is not a time of life, it's a state of mind. It's better to waste one's youth than to do nothing at all. These are all good reading practice for your students, and you want to make sure that the students understand which word receives the prominence so that they can place the prominence correctly in the utterance.
1: ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็เป็นคำกล่าวเป็นเหมือนคติสอนใจอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็เลือกมาเฉพาะที่จะเน้นในลักษณะที่เป็นในเชิงตรงกันข้ามนะคะจะได้สังเกตถึงการสเตรสนะคะหรือว่าการให้ prominence นะคะคำที่เน้นเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นใน saying แรกนะคะ there's no fool like an old fool นะคะก็คือ no กับ old นะคะที่เน้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอันที่สองเน้นที่ rich กับ poor อันที่สามก็เน้นที่ old กับ young อันที่สี่ก็ life กับ mind นะคะอันที่ห้าก็ waste กับ nothing ค่ะนะคะก็อาจารย์ก็บอกเป็นวิธีการฝึกนะคะให้นักเรียนฟังหรือว่าให้นักเรียนพูดนะคะ เน้นคำเนี่ยอย่างดีเลยค่ะ
0: Anecdotes about famous people also work very well for focused reading practice in prominence. Here's a very famous anecdote about President Lincoln, who meets a young woman who is very beautiful in the woods. And the anecdote goes like this. Walking in the woods one day, Lincoln met a young woman and said, "You are a very beautiful lady." In turn, she said, "You are the ugliest man I've ever seen." To which Lincoln replied, "That may be so, but you could have lied, as I did." This is a true story, apparently, about President Lincoln. So nice practice with prominence.
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์บอกนี่เป็นเรื่องจริงนะคะของประธานาธิบดีลิงคอล์นนะคะซึ่งไปเจอผู้หญิงนะคะเดินสวนกันก็บอกว่าสวยผู้หญิงก็บอกว่าแต่คุณเนี่ย the ugliest man นะคะท่านประธานาธิบดีก็เลยบอกว่าก็ใช่เพราะว่าแต่ว่าคุณก็อาจจะโกหกเพราะฉันก็โกหกด้วยก็ตกลงไอ้ที่ชมเขาเมื่อกี้ก็ไม่จริงนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่เอามาฝึกค่ะพูดเน้นคำได้ค่ะ
0: Our next exercise has to do with pair practice in contrastive stress, where partner A gives the wrong information and partner B has to correct that information. So partner A says, for example, the capital of Los Angeles, the capital of California is Los Angeles. And partner B has to say something like,Actually, the capital of California is Sacramento, right? So stress on the correct information. Or number two, Florida is in the southwest of the U.S. I believe that Florida is in the southeast of the U.S. These are examples of contrastive stress.Number three, Dallas is in the state of Arizona. I'm pretty sure that Dallas is in Texas. The language spoken in... Yeah, go ahead.
1: Okay, sorry. ค่ะอันนี้ก็เป็น contrastive stress นะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่า A เนี่ยพูดไม่ถูกต้องนะคะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง B ก็แก้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการเน้นคำนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงแก้ข้อมูลนะคะจากที่ผิดให้เป็นถูกนะคะแล้วก็จะมีวลีข้างหน้านิดนึงนะคะที่จะเป็นการบอกว่าไม่ใช่นะที่จริงแล้วหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ actually นะคะค่ะ go ahead please
0: and then we can reverse roles so partner B begins by giving wrong information

0: ค่ะก็เป็นแชท question ในลักษณะที่เป็นถามนะคะหรือว่า confirm นะคะค่ะก็จะต่างกันถ้า confirm ก็จะ falling intonation ใช่ไหมคะถ้าเป็นถามก็จะเป็น rising ค่ะ
1: การยืนยัน
2: There's some more listening practice. Now we're going to look at questions, alternative choice questions. And here, again, you're going to tell me rising or falling. So number one, listen carefully, rising or falling. Is it an open choice question, anything possible, or a closed choice question?You have to pick one or the other. Rising, falling. Tell me which one. Are you coming Friday or Saturday?
3: Rising.
2: Rising.
0: หัดหนึ่งนะคะของ open หรือว่า close นะคะคือในลักษณะที่ว่าถามเป็น tag questions แล้วก็คำทันเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเป็น open choice ก็คือว่าก็จะrising นะคะคือ any choice possible นะคะแต่ถ้าเป็น closed choice ก็คือว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็น falling นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันหนึ่งซึ่งจะใช้ฝึกให้นักเรียนฟังนะคะถึงความแตกต่างของintonation นะคะ rising หรือว่า falling ในความหมายต่างๆกันนะคะตั้งแต่จากสไลด์สองไลน์เมื่อกี้นี้นะคะที่เป็น statement or question นะคะคือถ้าเผื่อว่าเป็นถามเพื่อถามอย่างไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation นะคะ อย่างเช่นในคำถามที่บอกว่า Sal is moving นะคะคือเขาย้ายแล้วหรือนะคะก็อันนั้นคือไม่แน่ใจถามก็ถามดูนะคะว่าเขาย้ายไปแล้วหรือนะคะแต่ถ้า Sal is movingอันนั้นก็แน่ใจเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาย้ายไปแล้วนะนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในลักษณะที่เป็น tag questions นะคะสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการถามนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเฟิร์มนะคะก็อย่างเช่นบอกว่าถามว่าต้องการจะไปใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ you wanted to go didn't youนะคะต้องการจะไปแล้วใช่ไหมนะคะอันนั้นก็จะเป็น rising นะคะแต่ถ้าถามเพื่อ confirm ว่าคุณต้องการจะไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็น falling นะคะ you wanted to go didn't you นะคะก็เป็น falling intonation นะคะเพื่อที่จะเน้นว่าจะไปแล้วใช่ไหมนะคะส่วนสไลด์อันนี้นะคะก็อันสุดท้ายนี้นะคะ open close choice ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือว่าถ้าเป็น open ก็คือ any choice possible ก็อันไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice ก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง are you coming Friday or Saturday นะคะก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Friday or Saturday นะคะก็จะเป็น falling intonation แต่ถ้า are you coming Friday or Saturday ก็ทำไมฮะให้เลือกได้นะคะ Friday or Saturday ก็อันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้น intonation นี่ก็มีความสำคัญนะคะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูดนี่คือการสื่อความหมายนะคะความหมายจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเผื่อว่าเราให้ intonation ที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะถ้าจะสรุปในช่วงนี้นะคะในหัวข้อของวันนี้นะคะ prominence กับ intonation เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วนะคะ prominence ก็คือ stress นั่นเองแต่เป็น stress ใน intonation unit นะคะในส่วนที่เป็นส่วนของซึ่ง intonation unit ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาจจะเป็นทั้งประโยคก็ได้หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคก็ได้นะคะหรือจะเป็นแค่คือตั้งแต่สองคำขึ้นไปก็จะเป็นหรือหนึ่งคำก็เป็น intonation unit ได้นะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็ให้ตัวอย่างต่างๆไว้แล้วนะคะจะมีทั้งหนึ่งคำสองคำนะคะครึ่งประโยคนะคะหรือว่าที่เป็น apposition ก็ได้นะคะที่เป็นส่วนที่มาขยายความข้างหน้านะคะหรือว่าเป็น relative clause นะคะแบบที่เป็น non restrictก็ได้อันนั้นก็เป็น intonation unit ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นทั้งประโยคก็ได้นะคะ

0: ซึ่งในแต่ละส่วนของ intonation unit นั้นนะคะถ้าเราให้เสียงเราพูดนะคะโดยที่ออกเสียงนะคะระดับเสียงเนี่ยสูงต่ำต่างกันเนี่ยความหมายก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะนอกจากนั้นแล้ว intonation หรือว่า prominence เนี่ยนะคะการเน้นคำใน intonation unit เนี่ยนะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่ามันสอดคล้องกับ stress ในพยางค์นะคะเพราะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าพยางค์ไหนถ้าคำไหนเป็นคำที่สำคัญนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะคำที่ให้ความหมายนะคะเป็นคำหลักๆนะคะไม่ใช่คำที่เป็นในเชิงวรรณไวยากรณ์ content word พวกนั้นนะคะก็เราก็จะมี stress ใช่ไหมคะในพยางค์ที่สำคัญซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโยงไปถึง prominence ด้วย prominence ก็คือมันก็จะเน้นที่คำนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเราฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังนะคะ prominence หรือว่า intonation เนี่ยนะคะเขาก็ถ้าเขาเลือกฟังเฉพาะ prominence นะคะหรือว่าคำที่เน้นในประโยคหรือใน dialogue หรือใน passage ที่เราอ่านให้เขาฟังหรือที่เขาได้ฟังจากเทปจากอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดาความหมายของ dialogue นั้นของ passage นั้นนะคะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องฟังให้ออกทุกคำนะคะตรงนี้อยากจะเน้นนะคะเพราะว่าเราเองนะคะหรือแม้แต่ native speaker เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟังออกทุกคำนะคะในคราวเดียวกันนะคะเวลาเขาอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้เราฟังนะคะเราคงจับไม่ได้ทุกคำนะคะก็เลือกจับเฉพาะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คืออะไรก็คือ content word ซึ่งจะมี stress นะคะมีการเน้นพยางค์แล้วก็ intonation ก็เหมือนกันโดยเฉพาะใน dialogue นี่ intonation สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นการถามจะเป็นการconfirm นะคะหรือว่าจะเป็นการให้เลือกChoice นะคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะค่ะต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังอาจารย์ดอนน่าต่อ Yes, over to you, Donna.
1: One more dialogue that can help us to get our students to practice expressing emotions. Here we have situation number one with Jill and Anne. And these are friends. They're the same age. And Anne has just returned from a cruise.And Jill is very happy to hear from her friend Anne. The dialogue would sound something like this. So, you're back from your trip? Yes, I got back 2 days ago. Oh, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine. The same dialogue could sound very different if we haveAnne talking to her mother, and her mother is very upset that her daughter hasn't called her. So the mother says, So you're back from your trip? Yeah, I got back 2 days ago. It's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine.So you can hear from the mother's voice, from her intonation, that she's a little bit angry or upset that her daughter hasn't called her sooner. And we could use again the same dialogue between Joe and Anne. Joe being very jealous that Anne has been away on a cruise and hasn't called him. So the dialogue sounds something like this. So you're back from your trip.Yeah, I got back 2 days ago. Well, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine. You can hear from the intonation that Joe is angry and maybe a little bit jealous.
0: ค่ะก็จะเห็นนะว่าจากdialogue เดียวกันเนี่ยนะคะใน3สถานการณ์นะคะซึ่งต่างๆกันนะคะเมื่อผู้พูดได้พูดด้วยอารมณ์ต่างๆกันนะคะก็จะทำให้ความหมายนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะแม้ว่าจะเป็น dialogue เดียวกันค่ะ
1: So I think we're finished for tonight. Sorry we lost transmission there a little bit for a brief period of time. Thank you very much and next time we're going to be talking aboutThe intersections between pronunciation, grammar, vocabulary, and listening. And that's our next to the last session. So I look forward

0: to seeing everybody.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ